0: อุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำ
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สถานการณ์น้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที
3: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
4: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
4: ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
7: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟรอปครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟ็อบมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟฟ็อบเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
9: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว business continuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงศูนย์นี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
15: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
14: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
15: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
14: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
15: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมา ที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
1: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแซงหน้าภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: ลิโอเนลเมซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตอนนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open ที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปในไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวิลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21-22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์พร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มุกเอ็กโปไทยแลนด์2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9-13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9-13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้

0: ภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คน คนหนึ่งนั่งทางหัวอยู่

0: วกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
2: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีเช้านี้รับฟังนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
6: ครับสวัสดีครับ
5: อาจารย์คะอุทกภัยขณะนี้กระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้เท่าไหร่คะ
6: ครับคือการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำการประมวลเนี่ยนะครับเรายึดข้อมูลจากนะครับผลกระทบของน้ำท่วมของจังหวัดนะครับที่รายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราใช้ฐานในการคำนวณก็คือ31จังหวัดนะครับที่มีผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาเพราะการที่เราสืบค้นข้อมูลน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกันยาและก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีจังหวัดที่ถูกรายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึง47จังหวัดนะครับแต่ว่าเราใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่25นะครับเป็นต้นมา25กันยายนเป็นต้นมาเพราะว่าสถานการณ์ของฝนตกในค่อนข้างหนักแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลที่เราใช้จนถึง4ตุลาคมเนี่ยนะครับเราประเมินว่าผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยกรณีที่น้ำน่าจะคลี่คลายภายในวันที่8ตุลาคมนะครับมาแหล่ง
5: ค้
6: าไทยก็ประเมินว่าน่าจะมีผลกระทบโดยรวมเนี่ยประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งจะแยกเป็นกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิป

0: สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: โชยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ร้านชิ ปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: น้องๆฟังเพลงเพราะๆกับพี่ฮิปโปและสนุกสนานกับพี่เหลือมและพองเพื่อนต่อนะคะแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบาย

แน่นแน่นแน่นแน่โอ้โหน้องๆยิ้มกว้างอย่างมีความสุขเนาะเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าไส้เดือนจากอัลบั้มเจ้ยแจ้วมาฝากน้องๆนะไส้เดือนก็ถือว่าเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่คล้ายพี่เหลือมเลยคือไม่มีขาเหมือนกันจ้าอยู่ใต้ดินนะโอ้โหเรียกว่าสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเพราะว่าเจ้าไส้เดือนเนี่ยมันก็เดินอยู่ใต้ดินดุ๊กดักดุ๊กดักดุ๊กดักดุ๊กดักดุ๊กดักอยู่ใต้ดินแบบนี้ก็ทำให้ดินมีความร่วนซุยครับมีโพรงอากาศแล้วก็ที่สำคัญคืออื้อๆๆๆของเจ้าไส้เดือนเนี่ยก็มีประโยชน์กับดินด้วยนะครับทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ก็งอกงามดอกไม้ก็ผลิดอกโอ้โหเห็นมะลงตัวสุดๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไส้เดือนเห็นตัวเล็กๆอยู่ใต้ดินแบบนี้ก็มีประโยชน์มากเลยจ้าปรบมือให้กับไส้เดือนหน่อยเย้แล้วก็ปรบมือให้กับคนเก่งทุกคนด้วยนะเพราะว่าไม่หิวไม่เมื่อยไม่เหนื่อยเลยและพร้อมลุยตลอดด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้น้องๆรู้ว่าพี่เหลี่ยมจะพาทุกคนไปฟังนิทานสนุกๆกันในช่วงของนิทานลอยฟ้าใช่ไหมโอ้โหยิ้มกว้างอย่างมีความสุขนิทานกับเด็กๆเป็นของคู่กันฟังแล้วเสริมสร้างจินตนาการสุดๆเลยนะวันนี้นิทานมีชื่อตอนว่าแทมทะลแลมแทมแทมแทมแทมแทมแทมขบวนเรือใบไม้กู้ภัยวิววิววิววิววิวเอ๊ะว่าแต่ว่าจะไปกู้ภัยอะไรยังไงที่ไหนเนี่ยต้องไปฟังกันต่อแล้วล่ะในช่วงนี้เลยนิทานลอยฟ้า

0: สวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้นะพี่โลมาจะพาน้องๆไปกู้ภัยกันค่ะแต่จะกู้ภัยกับใครและกู้ภัยอะไรนั้นเราต้องไปติดตามกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนเรือใบไม้กู้ภัยถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสายฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันทำให้แม่น้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านริมบึงอย่างรวดเร็วสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยต้องพากันหนีขึ้นไปหลบภัยอยู่บนหลังคาบ้านไม้และยอดกิ่งไม้สูงเสบียงอาหารเริ่มร่อยหลอและระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆเจ้าพังพรช่างคิดและเจ้านาคนักดำน้ำมองเห็นความเดือดร้อนของเพื่อนๆจึงรีบชวนกันระดมกำลังช่วยเหลือก่อนที่น้ำจะพัดพาความหวังหายไปเจ้าพังพรช่างคิดตะโกนบอกเพื่อนด้วยความมุ่งมั่นว่าน้ำท่วมหมู่บ้านข้างล่างหนักมากเลยเพื่อนๆของเราติดอยู่บนหลังคาและกำลังจะขาดอาหารเราจะยืนดูเฉยๆไม่ได้แล้วรีบนำเสบียงของเราออกมาแบ่งปันกันเถอะเจ้านาคนักดำน้ำพยักหน้าตอบรับอย่างกระตือรือร้น
1: จริงด้วยเพื่อนรักบนเนินเขานี้อาหารของเรายังมีเหลือเฟือเรามาร่วมมือกันต่อแพจากท่อนกล้วยและใบไม้ใหญ่เป็นเรือบรรทุกเสบียงน้ำและผลไม้และฉันจะรับหน้าที่ว่ายน้ำลากแพฝ่ากระแสน้ำไปเอง
0: เจ้าพังพรช่างคิดยิ้มอย่างมั่นใจได้เลยฉันจะคอยถือพายคัดท้ายแล้วก็ประคองแพไม่ให้คว่ำลุยกันเลยดีกว่านะการเดินทางฝ่าสายน้ำเชี่ยวกรากเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและท้าทายทั้งสองต้องช่วยกันหลบขอนไม้ที่ลอยตามน้ำและต้านแรงคลื่นอย่างสุดกำลังจนกระทั่งเรือเสบียงลอยเข้าเทียบหลังคาบ้านของครอบครัวกระต่ายและลูกหนูได้สำเร็จเสียงปรบมือและรอยยิ้มแห่งความดีใจดังกึกก้องไปทั่วคุ้งน้ำเมื่อได้รับอาหารแห้งและน้ำดื่มสะอาดแม่กระต่ายน้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้งขอบใจพวกเธอมากจริงๆนะถ้าไม่มีเสบียงและความช่วยเหลือจากพวกเธอครอบครัวของเราคงลำบากได้แน่เลยเจ้านาคดักดำน้ำทรงยิ้มกว้างอย่างอบอุ่นพร้อมกับพูดขึ้นว่าย
1: ินดีมากเลยครับในยามคับขันแบบนี้พวกเราต้องช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันซึ่งกันและกันครับ
0: ขบวนเรือกู้ภัยทยอยส่งต่ออาหารและความช่วยเหลือจนครบทุกพื้นที่อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือความเดือดร้อนน้ำใจและการแบ่งปันคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากและเปลี่ยนช่วงเวลาวิกฤตให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความอบอุ่นและปลอดภัยร่วมกันเสมอใช่แล้วล่ะค่ะน้องๆค่ะถ้าหากมีภัยมาเราทุกคนช่วยกันรับรองได้ว่าเราจะผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปด้วยกันค่ะวันนี้หมดเวลาของนิทานแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นั่นแน่เพลงนี้จบไปนะครับก็อยากจะชวนน้องๆทุกคนนะมือเล็กๆของน้องๆเนี่ยก็ช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้น2ต้นได้จ้าเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าปลูกต้นไม้ด่วนจากอัลบั้มของตาวิเศษเห็นหน้าปิ๊งมาฝากทุกคนด้วยนะครับอีกหนึ่งเพลงได้เรียนรู้ผ่านไปเรียบร้อยงั้นตอนนี้เนี่ยชวนน้องๆไปลุยกันต่อดีกว่าครับในช่วงของห้องเรียนยี่รับวันนี้พี่ยี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาวของเรานะครับมีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับเกี่ยวข้องกับฟันนั่นเองถามน้องๆหน่อยว่ามีฟันน้ำนมกี่ซี่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตาละลิกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยจ้า20ซี่เนาะหลังจากนั้นโตขึ้นเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ตัวโตๆแล้วจะมีฟันกี่ซี่ฟันแท้ในกี่ซี่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตาละลิกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก32ซี่โอเก่งมากนี่แต่วันนี้นะพี่ยี่รับไม่ธรรมดามีเรื่องของสัตว์ที่มีฟันมากที่สุดในโลกมาฝากกันด้วยมันคือสัตว์ประหลาดหรือเปล่านะเออจะช้าอยู่ทำไมใช่ไหมไปฟังกันเลยครับช่วงนี้ห้องเรียนยี่รับ
1: สนุกอ่านสนุกคิดในห้องเรียนยี่รับ
2: จ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋พี่รับตัวโย่งสูงโปร่งคอยาวมาต้อนรับน้องๆเข้าสู่ห้องเรียนยีราฟกันเหมือนเดิมนะครับรีบเข้ามาเร็ววันนี้ที่ห้องเรียนยีราฟนะครับมีเกมมาให้น้องๆได้คิดติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วก็ตอบกันครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์ครับน้องๆครับโอ้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของสัตว์หรือเปล่าแล้วถ้าพี่ยีราฟถามว่าสัตว์ชนิดใดที่มีฟันมากที่สุดน้องๆจะตอบว่าอะไรครับโอ้ยรู้กันไหมเนี่ยสัตว์อะไรนะที่มีฟันมากที่สุดเลยครับน้องๆครับโอ้โอ้โอ้โอ้ยากไปหรือเปล่ายากไปหรือเปล่าอ่ะพี่รับมีช้อยให้ครับผม 1. ฉลามครับโอ้ดุร้ายนะอยู่ในทะเล 2. หอยทากครับเอ้ยกระดึบกระดึบกระดึบน่ารักอยู่เหมือนกันนะเจ้าหอยทากว่าแต่ว่าฉลามหรือว่าหอยทากล่ะครับที่มีฟันมากที่สุดน้องๆคิดว่าอะไรคำตอบก็คือหอยทากนั่นเองครับน้องๆครับเจ้าหอยทากเนี่ยเขาบอกว่ามีฟันมากที่สุดเลยนะครับน้องๆครับแต่ลักษณะของฟันเจ้าหอยทากเนี่ยนะครับจะมีขนาดจิ๋วมากๆเลยแหละครับแล้วก็เรียงรายกันอยู่ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับสายพานหรือว่าแผ่นตะไบนั่นเองครับน้องๆครับโอ้จะเล็กมากเลยแล้วก็จะเรียงกันแบบว่าละเอียดยิบเลยนะน้องๆนะซึ่งจำนวนฟันของเจ้าหอยทากเนี่ยนะครับโดยทั่วไปนะจะมีฟันอยู่มากถึง 12,000 ถึง 25,000 ซี่ซึ่งจากที่เขามีการบันทึกเอาไว้ใน Guinness World Record เนี่ยนะครับเขาบอกว่าหอยทากบางชนิดนะครับน้องๆสามารถผลิตแล้วก็สร้างฟันใหม่ทดแทนรวมกันได้มากถึง 750,000 ซี่ตลอดอายุไขเลยทีเดียวแหละครับส่วนเจ้าฉลามที่หลายคนก็คิดว่าฉลามนี่แหละต้องมีฟันเยอะที่สุดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฉลามเนี่ยนะครับมีฟันที่พร้อมใช้งานในปากคราวเดียวกันมากสุดเนี่ยก็ประมาณสัก300ซี่เท่านั้นเองครับน้องๆครับเอาละวันนี้ได้เล่นเกมกันไปเรียบร้อยนะครับหลายคนตอบถูกหลายคนตอบผิดไม่เป็นไรครับเก่งเหมือนกันแล้วคราวหน้ามาเล่นเกมกันใหม่ที่ห้องเรียนยีราฟนะครับบ๊ายบาย

น้องๆรู้หรือยังเอ่ยว่าถ้าไม่อยากให้ปลาบ่นหรือว่าสัตว์น้ำบ่นเนี่ยต้องทำยังไงอารู้แล้วพยักหน้าใช่ไหมไม่ทิ้งขยะหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆลงแม่น้ำลำคลองนะหรือว่าทะเลนั่นเองจ้าทุกคนทำได้เด็กๆทำได้สู้ๆเก่งมากเลยทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาของรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหมดลงอีกแล้วนะครับคิดถึงพี่เหลือมพร้อมกับของเพื่อนนะก็เปิดเข้ามาฟังรายการก็ได้ตลอดนะครับจะฟังตอนไหนก็ได้ฟังซ้ำไปซ้ำมาย้อนไปย้อนมาได้ตลอดเลยจ้าช่องทางนี้ครับไทย PBS Podcast นะวันนี้แล้วกันไปก่อนสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: RUTS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 97.50 MHz
1: อักขราพิรักศิลปินปิ่นสมัยพระมารดาแห่งไหมไทยสายใยใจราชมงคลศรีวิชัยน้อมอาลัยแม่แห่งแผ่นดินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RUTS Radio 97.5 เมกะ

หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคมเวลา17นาฬิกาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน 8:00 นถึง 18:00 นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้า

0: เตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: 040-123-840-122โทรมาค่ะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาบอกมาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
3: ๆมันเป็น
1: อย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-1222
4: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายส้นที
5: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ใครพ่อจ้าแม่จ้าพี่ป้าน้าอานะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์แล้วก็กลับมาเว้ามาจากกันอีกคือเก่านะกับดีเจสาวบางปู่ค่ะนะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องจ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายสมุนไพรหลายอย่างนะคะบอกว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเมากดหัวบัวกดเชียงกดจุฬาลัมพานะพี่น้องจ๋าสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์เยอะราคาแพงแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หายากนะกินสมุนไพรล่ะค่ะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะอีพ่ออีแม่ปู่ย่าตายายเฮากะพากินแต่สมุนไพรล่ะนะคะก็ได้รับเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่แพ็คนึงกับ10ขวดนะขวดนึงกับบรรจุ150ซีซีนะอีพ่อกินกะว่าถูกอีแม่กินกะว่าถูกผู้ใดสื่อไปกินกะว่าถูกนะคะพี่น้องคะถูกทุกคนกินได้ทุกคนนะดื่มทุกวันนะวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะพี่น้องจ๋าบางคนกะมื้อนึงกินขวดนึงบางคนกะขวดนึงกิน2มื้อจังซี่นะตามความสะดวกตามความสบายตามความถนัดนะคะแต่ว่าต้องกินทุกมื้อเด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะการดูแลสุขภาพให้ดีนะคะด้วยวิธีนะคะอที่3นะก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะเพียงแค่สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครั้งละ 30-60 นาทีนะซึ่งต้องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะหรือว่าการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนและการสร้างความสมดุลในการทรงตัวปิดท้ายด้วยการยืดเหยียดนะเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายด้วยนะคะนี่คือวิธีสร้างสุขภาพดีด้วย3ออที่3ก็คือการออกกำลังกายนะพี่น้องจ๊ะเฮาเฮ็ดได้มันดีเบิดนั่นล่ะออกกำลังกายนะพี่น้องคะสาวบางปูกับน้ำฝากน้ำตอนนะคะอย่าลืมเด้ออีพออีแม่นะปวดหลังปวดแอวปวดขาปวดแข้งปวดเนี่ยปวดไปเบิดตนเบิดโตลูกโอยนั่งโอยหน้ามืดตาไล่วิ่งเวียนศีรษะอยู่ยากไปยากมายากกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเป็นสุอย่างสุแนวจักสิเป็นหยังแน่ว่าซั่นเมื่อยอยู่โลดเพิ่นว่าซื้อไปกินเบิ่งเด้ออีพ่อจ๋าแม่จ๋าผู้ใดซื้อไปกินเพิ่นก็ว่าถึกสุคนดีกว่าแต่ก่อนบักหลายว่าซั่นอีแม่เล่าว่าอีพ่อเล่าว่านะคะยาบำรุงร่างกายตราเส้นถี่นะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะคะพี่น้องจ๋าหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะหรือว่าตามเพจเส้นถี่หรือว่าโทรมาเบอร์นี้ค่ะ043840122 03840122โทรมาค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นถี่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นถี่บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นถี่ฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนั

0: 0438401122
1: สายทานในมูลไหลหลังดังทานตะวันลอยล่องเรือ
2: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

่าฟังเพลงมันม่วนอีพอมักหลายอีแม่มักหลายนะคะเพลงเก่านี่มักคักกว่าสั่นเพิ่นว่าน้อฟังย่ำได้ก็คิดฮอดแต่สมัยเป็นบ่าวเป็นสาวเพิ่นว่ารายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะดีเจสาวบางปูค่ะฟังได้ทุกคนเด้อพี่น้องนะคนหนุ่มคนสาวพ่อลุงแม่ป้าพ่อตาแม่ย่าอีพออีแม่ฟังได้เบิดนั่นล่ะนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอีหยังก็ตามนะก็ขอให้มีความสุขนะสุขกายสบายใจขอให้ทุกท่านแข็งแรงนะพี่น้องคะกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบหาหมู่พักผ่อนในเพียงพอออกกำลังกายนำดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะแล้วก็การนะการพักผ่อนนะคะการที่มีสุขภาพร่างกายที่ดีนะประกอบไปด้วยนะอที่4นะอที่4ก็คือเอนกายนอนนะการนอนเป็นส่วนหนึ่งของการชะลอความแก่การทานอาหารเช้าแล้วก็การที่ไม่เครียดการพักผ่อนให้เพียงพอนอนอย่างมีคุณภาพนะเข้านอนเร็วขึ้นตั้งแต่เวลา 21:00 นนะปิดแสงไฟปิดม่านให้มืดสนิทไม่มีเสียงแล้วก็คลื่นความถี่ต่างๆรบกวนนะเพื่อการที่เพื่อการหลับที่สนิทในช่วงเวลาที่เฮาต้องการพักผ่อนเพราะว่าร่างกายของเฮาจะได้ส่อมแซมนะฮอร์โมนในร่างกายเฮาจะได้ทํางานฮอร์โมนที่ดีนะจะได้ทํางานในช่วงเวลา24ถึง 01:00 นฮอร์โมนเหล่านี้จะไปส่อมแซมเซลล์ในร่างกายที่เสื่อมให้กลับมาดีขึ้นนะคะ

0: พี่น้องจ๋านี่ล่ะคือการนอนหลับพักผ่อนในเพียงพอถ้าเฮานอนอย่างเต็มที่นะคะพี่น้องคะตื่นเช้ามาร่างกายของเฮาก็จะกระปรี้กระเปร่าสมองก็จะทำงานดีถ้านอนไม่เต็มอิ่มมันก็จะง่วงเหี้ยนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานใดบ่เต็มที่นะคะพี่น้องจ๋าเอาดูแลร่างกายนั่นแหละนะคะด้วยความหักความแพงความปรารถนาดีนะคะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะพี่น้องคะปวดมองนั่นเจ็บมองนี้เมื่อยล้าอ่อนเพลียนะแต่ละมือเนี่ยลูกโอยนั่งโอยวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายจากว่าเป็นอีหยังแน่แต่ละมือนะคะอาซื้อยาเซิ่นที่ไปกินเด้ออีพออีแม่นายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซิ่นที่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะพี่น้องจ๋านี่ล่ะดูแลค่ะนะซื้อไปกินเด้อนะสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะมีเครื่องหมายอย.แล้วก็แล้วก็ได้รับทะเบียนยานำนะกินโลดยาสมุนไพรบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้านะอานะผู้ใดซื้อไปกินก็ว่าถูกอยู่ไข้อยู่ดีอยู่เออกินเนี่ยถูกอยู่ว่าซั่นละว่าตัวนะกินได้ทุกคนค่ะพี่น้องค่ะนะกินวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่ซื้อไปกินค่ะเพื่อดูแลร่างกายนะคะเบอร์โทรค่ะพี่น้องจ๊ะ043840122 043840122โทรมาค่ะฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
3: เพลงเคราะห์ต่อ

0: ดูแลสุขภาพร่างกายใครพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานะเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งนะถ้าเฮาร่างกายแข็งแรงเฮาก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้นะไปไสมาไสได้นะคะพี่น้องจ๋าถ้าคนป่วยเนี่ยไปไสมาไสบ่ได้เด้นะเขาก็ยังบ่อยากกินบ่อยากเฮ็ดหยังบ่อยากได้หยังเบิดอะไรแต่อยากเพิ่นว่าเด้พี่น้องกันคนป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวนะความเจ็บป่วยนะคะมันก็เริ่มต้นจากอาหารการกินแน่เกิดจากกรรมพันธุ์แน่เกิดจากสิ่งรอบข้างของเฮาล่ะพี่น้องค่ะเกิดได้เบิดสุยางสุแนวนะคะทุกมือนี่แนวใดบ่เคยเห็นก็เห็นแนวใดบ่เคยมีก็มีนะอย่างเท่าเห็นอย่างเท่าหูกันนะคะพี่พ่อจ๋าแม่จ๋าเนาะดูแลร่างกายดูแลสุขภาพนะคะเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะหายใจบ่อิ่มวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมเลือดล่มไหลเวียนบ่ดีกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะพี่น้องคะอย่าปล่อยไว้โดนเด้ออาการแบบนี้นะเจ็ดให้เฮาป่วยเด้สั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีนะคะพี่น้องคะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยนะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะประโยชน์ของสมุนไพรนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโครงกำลังวัวทะลึงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขะเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายราคากระแพงนะพี่น้องขาหายากเฮาก็เอามาร่วมกันไว้ในขวดเนี่ยให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินเพื่อดูแลร่างกายนะคะขวดนึงก็150ซีซีนะราคาหลัก10บ่ได้แพงนะคะพี่น้องโทรสั่งซื้อเลยนะอยากได้จักแพ็คจักแพ็คก็โทรเข้ามานะกินดีแล้วก็บอกต่อๆกันไปกินถูกแล้วก็สั่งซื้อตลอดนะคะพี่น้องเซินทียาบำรุงร่างกายนะคะการดูแลการมีสุขภาพที่ดีนะกับหลักการ5อนะพี่น้องคะอที่5ก็คือเอาน้ำหนักส่วนเกินออกนะคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆสูงกว่าผู้ที่มีน้ำหนักในระดับมาตรฐานการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาเฮ็ดให้ได้เด้อพี่น้องนะคะอ้วนหลายก็บ่ดีพร้อมหลายก็บ่ดีนะดูแลร่างกายดูแลสุขภาพนะคะดูแลอีพ่ออีแม่ดูแลตัวเองดูแลคนเฮาหักนะคะสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินที่ค่ะพี่น้องจ๋าบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะคะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินที่หรือว่าโทรมาค่ะ04384012200438401222โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222
2: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานตะวันลอยล่องเรือ
3: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: บำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร
2: 043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: ใครพ่อจ้าแม่จ้าพี่ป้าน้าอานะหลังจากฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก็กลับมาเว้ามาจากกันอีกเบรกหนึ่งนะคะกับดีเจสาวบางปูค่ะกับเครื่องดื่มหอมดีสมเกาหลีในคอโลฟิลนะคะก็ขวดละเนี่ยราคาบ่แพงราคาหลัก10นะคะอีพ่อจ้าแม่จ้าพี่ป้าน้าอานะก็หาซื้อดื่มได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายไกลบ้านทันเด้อนะคะซื้อง่ายจ่ายคล่องราคาเบาๆนะคะพี่น้องจ้าก็โทรเข้ามาได้นะสินค้าซื้อง่ายขายดีดื่มดีนะซื้อไปกินซื้อไปดื่มซื้อไปขายไดเบิร์ดนั่นล่ะค่ะเครื่องดื่มห้อมดีโสมเกาหลีในคอโลฟิลนะคะสำหรับนานาสาราเบรกนี้นะคะสาวบางปูจะเว้าเรื่องนิทานพื้นบ้านเรื่องพญาคันคากพญาแทนเป็นผู้ควบคุมฟ้าคอยปัดเป่าบำรุงทุกบำรุงสุขชาวบ้านอยู่เสมอจึงเป็นที่สักการะนับถือของชาวบ้านอย่างมากอีกทั้งยังเป็นผู้เปิดประตูให้เหล่าพญานาคมาเล่นน้ำทำให้เกิดฝนตกในเมืองมนุษย์ส่วนพญาคันคากนั้นเมื่อแรกเกิดมีผิวบนร่างกายตะปุ่มตะปำเหมือนข้างคกแต่เมื่อโตขึ้นก็ได้กลายเป็นชายหนุ่มรูปงามและปุ่มตามโตก็หายไปแล้วก็ได้ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมนาบ้านเมืองมีความสุขแต่ทั้งสองกลับมาต่อสู้กันด้วยอิทธิฤทธิ์ต่างๆเนื่องจากพญาแทนทำให้ฝนบ่ตกถึง7ปีและในที่สุดพญาแทนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จึงมีการทำข้อตกลงกันโดยพญาคันคากได้ขอร้องให้พญาแทนซอยเปิดปองน้ำเพื่อให้พญานาคมาเล่นน้ำเพื่อฝนจะได้ตกโดยทำขอตกลงในการเปิดปิดปองเป็นเวลาเพื่อบ่ให้น้ำไหลมากไปโดยให้สัญญาณเป็นการจุดบังไฟขึ้นมาในเดือน6ซึ่งเป็นฤดูทำนาเมื่อฝนตกลงมากกบก็จะห้องระงมและเมื่อน้ำมากพ่อก็จะแกว่งโบดขึ้นเพื่อให้ฝนหยุดนิทานเรื่องนี้จึงเป็นตำนานของประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อขอฝนเพื่อเป็นการสักการะบูชาถึงพญาแทนนะสาวบางปูน้ำเบาน้ำจ่าสู่ฟังนะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขค่ะสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มห้อมดีสมเกาหลีในคอโลฟิลคอโลฟิลดื่มเธอเกาหลีในคอโลฟิลคอโลฟิลดื่มเธอค่ากินเธอค่าคอโลฟิลประโยชน์เยอะสมเกาหลีกับประโยชน์หลายหลายนะราคาแค่นี้เราดื่มได้เราซื้อดื่มได้อยู่แล้วนะคะดื่มได้ดื่มดีเต็มที่กับชีวิตนะเสริมสร้างภูมิต้านทานในกับร่างกายเฮานะคะเมื่อยเพลียอ่อนล้ากินจะขวดก็ได้2ขวดก็ได้แซ่เย็นไว้เอามากินชื่นใจจริงๆนะคะเครื่องดื่มหอมดีโสมเกาหลีในคอโลฟิลค่ะพี่น้องจ๊ะอาโทรเข้ามาค่ะ091684-0475 091-684-0475ค่ะ
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ

顶ทวีห้าวัสดุติ่งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

าแล้วโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฟ้าสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฟ้าสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาออเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ซาบอกเคยว่าสิอายไผลูกพญาลาซาพี่เป็นเสด็จเอื่อยนั่งที่เป็นแนวเสื้อเดียดสารตัดกรรมคำมาเขาไรสิคำมาเขาไรสิกระตำนองผู้พ้อยจากตำต่อยไผสิว่าตูสูงนางภูมิใจในเจ้าของบนเกิดเป็นคนใดแม่เป็นมาก็หาเลี้ยงดูตีจนว่าใหญ่เกียนลงมา

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้ง9ชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อดื่มยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่0438401122ย้ำ0438401122091684-0475นะฮะย้ำกันอีกทีหนึ่ง091684-0475นะนี่คือเบอร์ที่สามารถติดต่อนะสั่งซื้อนะฮะยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีนะครับโทรไปโหลดพี่น้องนะครับยานิ่งนอนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับมีปัญหาเหตุเวียกเหตุงานนะร่างกายมันบ่เฟิร์มบ่ฟิตบ่เสถียรนะครับบำรุงดูแลสันตัวนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับยังซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังเหตุเวียกเหตุงานนักนักนะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายกลับบ้านไปนะสิบ่ได้อิดโรยบ่ได้อ่อนล้านะกินข้าวกระแสบนอนกระลับนะครับลุกขึ้นมายามมื้อเช้าก็สมองก็ปลอดโปร่งนะร่างกายกระปรี้กระเปร่าสันตัวเนาะนะครับบ่แม่นว่าตื่นขึ้นมายามมื้อเช้านักโอนต้นอยู่จากแขนจากขายกก็บ่ขึ้นมันจังได๋สิมีกำลังไปเฮ็ดเวียกต่อมื้อรุ่นเนาะนะครับบ่อยากไปแล้วขี้คานอยากล่าพุ่นแล้วถ้าล่าได้เนาะนะครับล่าบ่ได้ตี้ล่าก็ล่าเจ้าของนะครับบ่แม่นล่าเจ้านายบ่แม่นล่าหัวหน้านะล่าเจ้าของนี่แหละนะครับก็ล่าได้อยู่คันบ่อยากได้เงินนะครับคันล่าหยุดนะไปเฮ็ดเวียกมือหนึ่งบัดนี้จักอยู่บ้านก็นะใส่อันนั้นใส่อันนี้เบิดเงินซื้อๆทุกมือนี้เขาของก็แห้งแพงนะครับอันใดก็แพงไปเบิดนะฮะน้ำหมูกน้ำมันก็แพงนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคราคาก็ขึ้นเบิดนะครับเคยกินกาแฟกระป๋องละ10 บาท12บาทนะก็ขึ้นไป17 18บาทโอ้นะฮะคักอยู่เด้นะครับเบิ่งแต่ใครก็ยังแพงอันใดกับแพงกันไปเบิดนะครับค่าใส่ใจกันหลายลูกเต้าไปโรงเรียนกันคนละ20บาท30บาทมันบ่พอแล้วเด้ทุกมื้อนี่เนาะนะครับมันต้องใส่เงินหลายกว่านั้นนะฮะเฮ็ดให้คนคิดหลายนะเครียดหลายนะทั้งนี้จักว่าทั้งนี้ทั้งศีลจักว่าทั้งค่าใส่ใจนะดึงหน้าดึงหลังไปน้ำกับบ่ทันนะครับอ่ะก่อนอื่นกับเบิ่งสุขภาพนะเบิ่งแย่งสุขภาพของเฮาให้มันดีก่อนถ้าสุขภาพดีเฮาก็มีแห้งหาได้นะถ้าสุขภาพบ่ดีนะครับสิเอาแห้งเอากำลังใสมาหาเนาะนะโดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดไห่เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนนะครับผู้ที่ค่าผู้ที่ขายนะครับค่าขายก็บ่คือเก่านะฮะค่าขายก็บ่ดีคือเก่าบ่ยิ้มบ่แย้มนะบ่ได้ยิ้มได้แย้มมันบ่เป็นที่ประทับใจนะบางมือก็ขาดทุนบางมือก็ได้กำไรนะได้กำไรก็กำไรบ่หลายบ่พอค่าใส่ใจนะครับก็เห็นใจทุกอาชีพนะครับผู้ที่เฮ็ดงาน
โรงงานเฮ็ดงานบริษัทห้างร้านก็หาเวลาเฮ็ดเพิ่มนะครับเฮ็ดอยู่ซ้ำเก่านี่มันบ่พอใส่นะฮะข้าวของแพงนะครับอ่ะนะจังได๋ก็นะครับดูแลเบิ่งแย่งสุขภาพเจ้าของนะครับสิ่งที่นำมาเว้ามาจายาบำรุงร่างกายตราเซนทีนะบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับราคาก็หลัก10นะครับบ่ได้ราคาหลักร้อยหลักพันคือจังเขเจ้าเนาะนะครับอันนี้เฮาก็สามารถดูแลได้นะครับประกอบไปด้วยสมุนไพรทั้งเก่าอย่างเก่าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวอย่างกลมกลืนพี่น้องนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายนะฮะยังเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคนะฮะเป็นยาอายุวัฒนะเฮ็ดให้อายุยืนยาวพร้อมผิวพรรณกระเสาะใสนุ่มขึ้นสาวขึ้นนะฮะโทรเข้ามาสอบถามนะฮะที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์หรือสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ043840122ย้ำ043840122ฟังก่อนล้ำมวนกันต่อพี่น้องครับ

ตามบ่มีแล้วตามหาสองสีแก้วดกถึงเมืองพญาใหญ่จนไว้อิดอ่อนไข่บ่มีพ่อนอคำนั่นเป็นปีบวงลำแต่น้ำลูกเสน่หาบัดนี้ถึงพลาแข่งในนครกวางมองเห็นบุตรตีน้อยที่นั่งแข่งลูกผู้ใหญ่แม่ก็ทำจื้อได้เสียงจีคองงามมีคนมานั่งล้อมตุ๊กแต่งแปลงประดับพรงามแววว่าเครื่องทรงพญาเจ้าแม่ที่ไปวอนเจ้าสาวนางลูกอ่อนคือที่จำแม่ได้บ่ลืมเธอแม่เลียนเวียนแม่ก็มาเลียนอ้อมหางแกงแถลงไข่ทั้งเรามีเสียงไปลูกโตผู้งามเทป้าตุลกลาคืองามแท้แต่งตัวงามว่าเป็นสาวสวรรค์โอ้ยยายหมาค่ะ

ลูกสาวน้อเพิ่นก็เว้าตีนถีบทั้งเตะเสเสมาผู้ใดล่ะมาอยู่นี่หึไอ้ขอดน้ำมันทำไมสูลูกสาวเพิ่นเว้าลูกสาวบอกสนมเสนาเอาขอดน้ำหมาหินแม่หมาไปหาย่านผัวหูจักย่านผัวหูจักว่าตัวเป็นลูกหมาย่านพะย่าบ่าวสอนก็เลยคาหมาตีหมาเป็นตลิตุนสาดพี่น้องฟังเบิ่งไปหน้าให้สินักเด้อพี่น้องเด้อลูกก็ไปเอาขอนมา

แดงอายประสาเสือเสียงเป็นเครือม่านดาห้องลูกสาวตีนั้นข้าเมื่อเจอแม่ได้แท้ยังข้าอยู่บ่เศร้ามีแต่ปากเก้าเว้าว่าเฝ้าไรมันหนีตีมันตายทำแม่สูงสาดตระกูลหมายข้ามันตายซะน้อแล้วแกเอาไปแห้งโหแต่งโกแบบโกโกตีนเทพไรมาแม่ว่าลูกจ้าบ่ยอมรับมันดาลูกลืมไรมันดาแต่ปันใดสร้างลืมลงใด

เห็นหมาขาวนมยันลูกยังไงเศร้าบานเต๋ตีเอาคอนนำหมาเขาห่างหำให้ย่อมหน่อยกองน้ำตาทั้งพงเหงเหงคองคอนลูกนำตีหัวเลือดแม่ไหลรินน้องลูกแม่ตีบ่มียังไม้ยังมาคือดื้อไม้ยังมาคือหายหมาเหมือนหลายลูกกะว่าอีหมาขาวอีหมาป่ากูสิขาแห้งกิน

เมื่อถิ่นใดทั้งสี่กายเท่าตายแม่หมายเก็บปวดหายหน้านายก็เลยหนีลูกสาวตีปันตายดกพองเค้งเค้งหายแม่หมาขาวก็เลยย้ายเด้อ

เลื่อยแม่ได้มาเห็นเลื่อยลูกสาวโตนั่นผู้ใหญ่แม่ก็เข้าไก่ไก่ไปจ้าวตัวนางเพื่อนเนี่ยเลื่อนรูปร่าง

นางผู้เป็นเอื้อยนางมีผัวเป็นเจ้าคติรักทักใหญ่อีนางอายเอาแต่ก่อนสิตีให้เท่าตายโลหิไหลอ่ะ

ลดชื่อขายแห้งกินยางบ่สงสารแม่วิตาอีจังมาหาผู้สองอีนั่งน้อยนึกว่าไปใส่จอยเดินทางไปคนบอนลูกได้มีครูสอนปัญญาเจ้า

แม่ก็อดสาเลี้ยงลูกสองคนจนได้ใหญ่สังสิป่าแม่ไว้ให้ตายทิ่มอยู่ผู้เดียวกำจีน้ำแหลนเกี่ยวเที่ยวหอดมาสน

0: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิบทอนั่นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย่ำ0438401222
1: ทานในมูลไหลหลังดังทานตะวัน
2: ครับสิ่งดีๆที่นำมาเว้ามาจ่าสู่คุณพ่อคุณแม่ได้รับฟังนะหลายท่านยังบ่ทันได้จดเบอร์โทรศัพท์กันเอาไว้ก็จดกันเอาไว้เด้อนะเบอร์บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะเพื่อมือหน้าสุขภาพร่างกายเฮามีปัญหานะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันบ่สู่เวียกสู่งานแล้วมันเมื่อยมันล้าเนาะนะฮะหรือนะครับมีอาการหน้ามืดวิ่นเวียนกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเนาะเฮาอยากดูแลอยากบำรุงกันสิได้โทรมานะครับหรือปู่ย่าตายายนะผู้อยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านนะครับสุขภาพบ่ค่อยดีซื้อไปให้เพิ่นบำรุงนะครับเพิ่นก็สิได้กินแซ่บนอนหลับนะครับบ่ได้เมื่อยบ่ได้ล้าสันตัวมีแห้งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเว้าง่ายๆโลดเนาะยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับเส้นทีจำซื้อไว้เด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับยังไปซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะแก้นะฟื้นฟูนะครับบำรุงกำลังหลังจากทำงานหนักๆนะฮะสิได้มีพละกำลังสันตัวเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยกระชับกระเชงให้กับร่างกายนะนอนหลับกินแซ่บนะฮะนอนหลับก็ดีหลับเลิกหลับสนิทนะกินกระแซ่บนะครับเพิ่นที่เพิ่นว่าถ้ากินแซ่บนอนหลับแล้วโอ้ยมันก็สุขภาพมันก็ดีส่วนตัวเนาะนะครับถ้ากินบ่ได้นอนก็บ่หลับนี่โอ้ยแป๊บเดียวทันแล้วนะได้ไปฟื้นโรงพยาบาลโลดเนาะนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีเนี่ยนะครับคัดสรรสมุนไพรทั้งเก่าชนิดเก่าอย่างนะครับมารวมไว้ในขวดนี่พี่น้องนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารนะกำลังเสือโคร่งกำลังงัวทะเลิงมากระทืบโล่งโกดสอโกดขเมาโกดหัวบัวนะโกดเจี้ยงโกดจุฬาลัมพานะครับทุกอย่างนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่นคัดเอาแต่มองคักๆมีประโยชน์ต่อร่างกายมากผสมผสานได้อย่างลงตัวอย่างกลมกลืนนะครับด้วยพิกัดที่นะครับคุณหมอเพิ่นวางพิกัดยาที่นะครับสุดยอดเลยทีเดียวแหละเนาะนะครับเอ้าลองไปกินเบิ่งนะท่านใดที่กินแล้วกินดีก็บอกกันต่อๆไปนะท่านใดที่ยังบ่ทันกินก็นะเอาไปกินเอาไปดื่มกันเบิ่งนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับจดทะเบียนยานะขึ้นทะเบียนยากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยนะครับไร่ผลข้างเคียงผู้ลงคนบอกว่าเพิ่นบอกว่าอย่ากินสมุนไพรหลายนะครับคำว่าสมุนไพรที่คุณหมอเพิ่นบอกอยากให้กินนั้นเพราะเป็นสมุนไพรที่เฮาไปเอามากินเองมาต้มกินมาอันนั้นกินเฮ็ดกินเองนะครับเฮาบ่รู้ว่าตรงใดนะสมุนไพรเนี่ยเว้าให้ฟังเด้ออีพ่ออีแม่นะครับมีดีนะดีเบิดนะครับแต่ก็มีจุดที่บ่ดีนะครับบัดนี้เฮาเอามารวบลงหม้อเบิดได้ทั้งดีทั้งบ่ดีนะเพราะว่าเฮาบ่มีความรู้ด้านนี้เนาะนะคุณหมอเพิ่นมีความรู้เด้นะเพิ่นก็เอาแต่มองที่มันมีประโยชน์นะที่มันดีต่อร่างกายนะไม่ให้เฮากินเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกินได้นะครับยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วนะครับก็ถือว่าเพิ่นเอาแต่มองดีๆมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ให้เฮากินนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นที นะเส้นทีเด้อนะครับเอาไปบำรุงเลือดนะครับบำรุงร่างกายเฮานะครับเคยบำรุงเลือดจากเทือบอนะครับประโยชน์หลายตัวถ้าเฮากินบำรุงเลือดซอยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงแล้วก็ซอยฟื้นฟูระบบการไหลเวียนของเลือดส่งผลให้สารอาหารและออกซิเจนถูกลำเลียงไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆรวมถึงสมองได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ลดอาการอ่อนเพลียแก้อาการหน้ามืดวิ่นเวียนนะป้องกันภาวะโลหิตจางเลือดจางนะแล้วก็ซอยเฮ็ดให้ผิวพรรณเฮาเปล่งปังนะสุขภาพเฮาก็สิดีขึ้นซั่นตัวเนาะนะครับอ่ะฝากไว้นํานะครับโทรมาที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ผู้ใดจดบ่ทันก็เตรียมปากกาเตรียมกระดาษกันเอาไว้นะครับเฮาสิบอกเป็นระยะนะช่วงนี้ก็มาฟังก่อนล้ำมนต์ม่วนกันสักก่อนก็แล้วกันครับ

สองมองเห็นม่านดาตุนกะเราทนบ่มีใดนางกะน้องร้องให้สิตนเด้ผู้เป็นแม่สุขภาพก็แห้งแย่มาดุเอื้อยเพิ่นตีมาเห็นแม่สภาพนี้อีนางเวทนาหลายแต่เป็นหมากะพ่อตายย่านลุงอ้ายเศร้าบานนั่งขั้นก้มประนมมือย่อกราบแม่บริบัติอาบด่างตูเจ้าคำมุมหาแพ้ภายตุ้มแพ้บาดปฐมยาพญาบาลผู้เป็นมาอย่างบ่อายไผซ้ำสา

ดูเอาไว้พากันยมมาหน้าให้มากับคนลูกกับแม่นั่งเอื่อยเป็นผู้ขาดผีเจ้าเกือบเม้นตายสร้างไปพ่อผู้ให้เอื่อยใหญ่ผู้โทษสูงผู้โมโหบกว่ากำตัวกระทำเตือความหายท่านแม่มาเห็นน้องคนบ่ปองผู้ลูกแม่คงบ่ถึกไม่แสดุนคอนใจหวังไปเจอลูกยอดซัวมาก่อนสมวดตายนั่งมาสีตนหลายอีเมียหมาขาวหน่อยมีจะย้อมมาหน้าย้อยน้องๆนั่นนำแม่เขาเพลิดกอดแล้วก็อุ้ม

สิเป็นหยังสิเป็นหมาเป็นแมวลูกบ่อายเศร้าบานแม่สิขาหักหันขอท่านกินลูกบ่นายแม่นสิดีตัวหลายก็เป็นแท้บ่แม่เฮาเฮือนสิตูบต่อเล่าสมัยเก่าบ่ทันไผคือว่าเป็นโพไสห่มดีความกังเป็นหยัง

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย่ำ043840122ครับสิ่งดีๆที่นำมาเว้ามาจ่าสู่คุณพ่อคุณแม่ได้รับฟังหลายท่านยังบ่ทันได้จดเบอร์โทรศัพท์กันเอาไว้ก็จดกันเอาไว้เด้อนะเบอร์บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะเพื่อมือหน้าสุขภาพร่างกายเฮามีปัญหานะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันบ่สู่เวียกสู่งานแล้วมันเมื่อยมันล้าเนาะนะฮะหรือนะครับมีอาการหน้ามืดวิ่นเวียนกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเนาะเฮาอยากดูแลอยากบำรุงกันสิได้โทรมานะครับหรือปู่ย่าตายายนะผู้อยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านนะครับสุขภาพบ่ค่อยดีซื้อไปให้เพิ่นบำรุงนะครับเพิ่นก็สิได้กินแซ่บนอนหลับนะครับบ่ได้เมื่อยบ่ได้ล้าสันตัวมีแห้งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเว้าง่ายๆโลดเนาะยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับเส้นทีจำซื้อไว้เด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับยังไปซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะแก้ฟื้นฟูนะครับบำรุงกำลังหลังจากทำงานหนักๆนะฮะสิได้มีพละกำลังสันตัวเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงให้กับร่างกายนะนอนหลับกินแซ่บนะฮะนอนหลับก็ดีหลับเลิกหลับสนิทนะกินก็แซ่บนะครับเพิ่นที่เพิ่นว่าถ้ากินแซ่บนอนหลับแล้วโอ้ยมันก็สุขภาพมันก็ดีส่วนตัวเนาะนะครับถ้ากินบ่ได้นอนก็บ่หลับนี่โอ้ยแป๊บเดียวทันแล้วนะได้ไปฟื้นโรงพยาบาลโลดเนาะนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีเนี่ยนะครับคัดสรรสมุนไพรทั้งเก้าชนิดเก้าอย่างนะครับมารวมไว้ในขวดนี่พี่น้องนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารนะกำลังเสือโคร่งกำลังงัวทะเลิงมากระทืบโล่งโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวนะโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะครับทุกอย่างนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่นคัดเอาแต่มองคักๆมีประโยชน์ต่อร่างกายมากผสมผสานได้อย่างลงตัวอย่างกลมกลืนนะครับด้วยพิกัดที่นะครับคุณหมอเพิ่นวางพิกัดยาที่นะครับสุดยอดเลยทีเดียวแหละเนาะนะครับเอาลองไปกินเบิ่งนะท่านใดที่กินแล้วกินดีก็บอกกันต่อๆไปนะท่านใดที่ยังบ่ทันกินก็นะเอาไปกินเอาไปดื่มกันเบิ่งนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับจดทะเบียนยานะขึ้นทะเบียนยากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยนะครับไร้ผลข้างเคียงผู้ลงคนบอกว่าเพิ่นบอกว่าอย่ากินสมุนไพรหลายนะครับคำว่าสมุนไพรที่คุณหมอเพิ่นบอกอยากให้กินนั้นเพราะเป็นสมุนไพรที่เฮาไปเอามากินเองมาต้มกินมาอันนั้นกินเฮ็ดกินเองนะครับเฮาบ่รู้ว่าตรงใดนะสมุนไพรเนี่ยเว้าให้ฟังเด้ออีพ่ออีแม่นะครับมีดีนะดีเบิดนะครับแต่ก็มีจุดที่บ่ดีนะครับบัดนี้เฮาเอามารวบลงหม้อเบิดได้ทั้งดีทั้งบ่ดีนะเพราะว่าเฮาบ่มีความรู้ด้านนี้เนาะนะคุณหมอเพิ่นมีความรู้เด้นะเพิ่นก็เอาแต่มองที่มันมีประโยชน์นะที่มันดีต่อร่างกายนะไม่ให้เฮากินเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกินได้นะครับยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วนะครับก็ถือว่าเพิ่นเอาแต่มองดีๆมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ให้เฮากินนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นที
นะเส้นทีเด้อนะครับเอาไปบำรุงเลือดนะครับบำรุงร่างกายเฮานะครับเคยบำรุงเลือดจากเทือบอนะครับประโยชน์หลายตัวถ้าเฮากินบำรุงเลือดซอยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงแล้วก็ซอยฟื้นฟูระบบการไหลเวียนของเลือดส่งผลให้สารอาหารและออกซิเจนถูกลำเลียงไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆรวมถึงสมองได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ลดอาการอ่อนเพลียแก้อาการหน้ามืดวิ่นเวียนนะป้องกันภาวะโลหิตจางเลือดจางนะแล้วก็ซอยเฮ็ดให้ผิวพรรณเฮาเปล่งปังนะสุขภาพเฮาก็สิดีขึ้นซั่นตัวเนาะนะครับอ่ะฝากไว้นํานะครับโทรมาที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ผู้ใดจดบ่ทันก็เตรียมปากกาเตรียมกระดาษกันเอาไว้นะครับเฮาสิบอกเป็นระยะระยะนะช่วงนี้ก็มาฟังก่อนล่ำม้วนๆกันสักก่อนก็แล้วกันครับ

บ่อยไอถึงหลานลูกนางน้อยสองหน่อยไอ้เจ้สองสีสอยมีมาน้อเป็นแม่ก็สมควรแทบแก่

ได้ยี่แม่บ่อเงาเอาไฟเผาแม่บ่อใหม่เอาไว้จะอยู่เฮือนเอาแพร่ขาวห่อไว้หัวบอนสอนอกจุดถูกเทียนย่อมือยกให้ลูกบูชาไว้นั่งสิทำตามได้บ่ได้โนแม่สั่งแม่สิตายจากเก่าสาแล้วอีกบ่อนั้นลูกสิอายหมู่บ้านเสบา

ตอนนำเจ็บแต่สูงหอดตำแม่นี่ทนบ่ได้มันด่าใจกระเท้าตายพ่อแต่แม่เท้าลมมาเขาขาดใครตาย

บ้านส่วนว่ามาหน้าเจ้าหมาขาวลูกแม่นางเอาเพลงต่อไว้พุทธแทนในผู้สู่วันในสามคืนท่อนั้นแปลกประหลาดบ่มีเหม็นสาวพนางก็สงสัยกินบ่มีพ่อหน่อย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุ

0: ริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มัน
2: โชคใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไถ่ได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กข49กข57ชัยนาท1พิษณุโลก2กข61และไมล่าสุดกข71ข้าวเหนียวมีกข10สันปะตอง1กขแม่โจ้2กข14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ีสาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติถึงชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นางไส้เค็มขนมเทียนแม่นางผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นางข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
2: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อน้า1ไหลได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้าบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปีหนึ่งปีหนึ่งบักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข้าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข้า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 0987471127 0987471127
3: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
5: เอ็มทาคอ60
0: ุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มชาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนา

ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

หนุ่มกับอีหยังเป็นลูกสาวแม่ไงหนึ่งแม่ไงหนึ่งแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยังเจ็ดไหลอีหยังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสัตว์ปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโรคพืชกะมีแมลงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหนุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้โปรกับปุ๋ยนู่โปรผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกับบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยังแท้ครับพี่น้องอีหยังหน้าหลายได้เข่าหน่อยอีหนุ่มหน้าหน่อยได้เข่าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่

คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: อนรับ
1: พี่น้องแฟนเพลงฟ้ารายการสู้ขู่สู้โคนเข้าสู่เอ้าขอต้อนรับพี่น้องแฟนเพลงฟ้ารายการสู้ขู่สู้โคนเข้าสู่ช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องคุณผู้ฟังเอ้ยมาแล้วครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีมารายงานตัวแล้วก็หัวใจเอาเพลงมุนม้วนมาฝากมาตอนเป็นกำลังใจกับสุขู่สุขคนนะครับเด้อกราบขอบพระคุณอย่างมากมายกายกองกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะกราบขอบพระคุณท่านพ.อ.พินิจเบานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเบานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีจากข้อไก่ใต้ตารางเหล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุ่งทับดีดำเนินรายการอยู่ทั้งสันติเก้านางตาเหลื่อมเมาเมาบอกกับพี่กับน้องอยู่เป็นประจำเป็นประจำกราบขอบพระคุณอย่างสูงและก็ขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีแล้วก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามัวดินร่ำรวยร่ำรวยทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงฟ้ารายการของพวกข้าสู้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปครับผมสวัสดีครับผม
2: โยครับ
1: ครับผมครับ
2: ขอหมูเขากับเราออกนะเด้อ
1: หมูเขากับเราออกได้เลยครับได้เลย
2: เอาฝากวิเศษไปให้น้องเจ้าตามวังนะ
1: ครับผม
2: เนี่ยกระแตอยู่หันห้อนห้อน
1: จ้าจ้า
2: ร้องไห้เบ้อทุกเสียงทุกสายเด้อ
1: ครับ
2: ต้อนรับมาหน้าร้านนี้ตัวนี
1: ่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
3: ฮัลโหลลูกฮัลโหล
1: ครับผมครับ
3: โอ้ยท่อนั่นท่อแม่ไปยังไปรุดมากนี
1: ่เป็นยังไงแม่เป็นยัง
3: ก็หันเชี่ยวท่อมากกันเราไปท่อนเป็นแม่เลยแม่มาติดถึงเขาไป
1: เออ
3: กินชาก็ได้แต่เราแม่มาติดเมียเขาไปเสมอเมียขอฟังเพื่อนของแม่ลูกว่าถึงแม่อันมาอยากเป็นผู้หนูอยากเป็นท่านได้ยังถึงแม่ลูก
1: ไปก่อนโอเค
3: แม่บ้านฟ้าใสเก็บเกมแล้วเพียงเด
1: ้อ
3: เพียงหนึ่งกับมักสามีห่างแล้วตัวเด้อเพียงหนึ่ง
1: ครับผมครับ
3: แม่ลองเพียงใสใหญ่อาบายามาแม่เป็นบ่าย
1: โอเค
3: เออสาวเสียร่างเลยเด้อลูกสาว
1: ครับผมครับ
3: จ้าเพื่อนคำไพ่พร้อม
1: ครับผม
3: แม่เทียงลูกซักแม่ท่องลอยเด้อแม่ป่าเสริมป่า
1: โอเคครับโอเคครับ
3: แม่บุญย่าง
1: ครับผม
3: มาคนสวยเด้อ
1: ครับผมครับ
3: สาวกะละสินได้ฟังได้เป็ดตัวกวนตะลังตะลาลูกเอ้ย
1: ครับผม
3: สาวน้อยทอดทิพย์เป็ดแม่น้อแม่หน่อยแม่จวนแม่ผัวเด้อ
1: ครับ
3: อย่าเปิ่นวันแม่ไปหาอย่าเปิ่นเต้าวันคันในพุ่งปากของเพื่อนแอปเปิ้ลเอ้ยแซ่บอาหารจะได
1: ้ครับผม
3: ป่าเมือนพร้อมไหมเด้อ
1: ครับผมครับ
3: หน่อยคนสวยของแม่ในเด้อ
1: โอเคครับผม
3: ตาขมตาไล่ในเด้อจ้ากะให้แม่หน่อยพุ่มน้อยอีเวนในเด้อ
1: ครับ
3: จ้านมเทระพุ่มมวงหน้าในเด้อลูกจ้ากะเสียงนี่อ่อนคนสวยไว้พุ่นละ
1: ครับผม
3: ตาตาเมนั่งสองแถบนั่งพุ่นละนั่งข้ามผาวงนั่งช่วยชิพาบ้านชีทานพร้อมเด้อ
1: โอเคครับโอเคครับ
3: เลยหอมพร้อมเด้อ
1: ครับผม
3: คุณหมอตะวันเมียสอนพร้อมเด
1: ้
3: อ
1: ได้ครับได้ครับ
3: ท่านจ้ากันที่เล่นหน่อยเด้อสาวเจ้าสาว
1: โอเคครับผมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผม
4: อ่า
0: ไปก่อนอื่นฝากขอขอบคุณคุณแม่น้อยกับบันเจเพียนพร้อมแน่นอนค่ะเนาะมาอุดหนุนเดียเปิ้นหวานนี่มาเมากับข้าวกับน้ำขอบคุณได้หลายเด้อแม่เด
4: ้อ
0: ครับๆๆพ่อๆน้ำคุณแม่โดดล่ะคุณแม่สวยคือเก่าเนาะค่ะเนาะ
4: ครับผม
0: จ้าฟังเพลงได้ได้เด้อ
4: ได้เลยครับ
0: น้องแพ้เขาหรือเจ้าล้ำเอียง
4: โอเค
0: จ้าปากหายน้องวังนาคนรูปละละในเด้อค่ะเด้อ
4: ผมครับ
0: เปิ้นก็บ่ค่อยได้เขาแต่ว่าเปิดฟังแต่ตอนนั้นอ้ายเปิดเพลงเนาะมันบ่ทันตอนนั้นตอนอ้ายรับสายไหมแม
4: ่ครับ
0: จ้าอันแล้วฝากไปหาไอ้เจเรนพร้อมแน่เนาะกับอันสาวอันสาวยังก็ล่ะสาวแซงนี่อ่อนคนสวยพร้อมได้ค่ะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: เดี๋ยวได้เด้อขอมาดขอจักหน่อย เอาเสียงมันมาใส่หน่อยเนาะมันคาจะลอยจะลอยอยู่คอเนาะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: รู้สึกว่าแซ่บจักหน่อยอยู่ได้แหละเนาะ
4: จ้าจ้าๆมื้อนี้มีเมนูหยังไปขายมื้อนี
0: ้เอามื้อนี้บ่มีต้มยำปลาทูสดล่ะกะชูชีปลาทูสด
4: โอ้โห
0: จ้าล่ะกะมีลาบปูพร้อม
4: ครับผม
0: ลาบปูมีพะโล้ต้มจืดล่ะกะแกงพะแนงหมูล่ะกะผัดรวม
4: โอ้พะแนงหมู
0: ค่ะมีปนพร้อมมีซุปเห็ดพร้อม
4: ครับมาปวดมาปวดแ
0: ท้ตา
4: ว่ามันหน่อยๆตัวนี
0: ้เอาว่าหน่อยได้อ้ายแต่ขายก็ขายอีหลีเด้
4: จ้าจ้าจ้า
0: จ้าอันน่ะฝากไปหายเจสยาคนสวยพร้อมเนาะค่ะเนาะ
4: โอเคครับ
0: ค่ะแล้วก็ฝากไปหายเจฮ้อน้ำเนี้ยไอ้เสกเจปูพร้อม
4: โอเค
0: เจสนแดนพร้อมเนาะค่ะเนาะถอแก้นโรงงานหีผ้าแม่ไอ
4: ้ครับผม
0: จ้าเอาฝากแล้วก็ฝากไปหาทั้งได้อีกเหรอเฮ้ฝากไปทั้งอันอันพี่น้องศึกษาเจ๊น้ำตาลหวานพ่อ
4: จ้าได้เลยครับได้เลย
0: จ้าปากหาเปิดเปิดได้
4: สาวน้อย18เนี่ยอยู่จังไหนซุมมื้อนี
0: ่อะเปิ้นก็บ่รู้เด้ค่ะ
4: เออมิดซีรี
0: ส์เลยติวนอยู่เด้ล่ะค่ะเห็นนั่นก็จะอันเห็นดีเจนุ่มบ้านขามเพิ่นไล่สดเพิ่นก็ไปกินข้าวแลงน้ำกันซุมมื้ออยู
4: ่แม่นบ่
0: เปิ้นน่ะบ่ค่อยว่างเปิ้นมันมีของหลายแม่เปิ้นก็เลยบ่ค่อยได้ไปย้ำแลงปานใดค่ะแล้วก็ฝากโอ้ฝากไปหา FC ไอ้ในเด้อ
4: ครับผม
0: พ่อเค้นแม่พ่อเค้นบ้านนั่นบ้านดงเมืองนี่แม่ค่ะ
4: โอเคครับ
0: นอนฟังพ่อตลอดโอ้นนอนฟังไอ้ตลอดเด้นั่น
4: ขอบคุณครับผม
0: จ้าแล้วก็ฝากลงทุกเสียงทุกสายเนาะ
4: ได้ครับได้ครับ
0: จ้าพิเศษก็หน้าไม้ดอดๆนะคะ
4: ขอบคุณครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
5: โอ้เจ้าโอ้เจ้าอยากเจอคู่กันนี
4: ่โอเค
5: ดีเป็นยังไงวะ
4: คร
5: ับนั่งไอ้ของไอ้เด้อ
4: โอเค
5: จ้าบอกไปห้าไม่ลอยที่ฐานเด้อมาเทียบเด้อจ้านายโยโกนอนน้ำไม่เด้อน้ำตาลไหล
4: คู่
5: ด
4: ิ้
5: นคำบุ้งโมแปดน้ำไม่เด้อน้ำเฟิร์นน้ำไม่เด้อบนหลังเด
4: ้อ
5: ก็เหลือนั่นไหมเด้อ
4: ครับ
5: เด้อแอลกอฮอล์นั่น
4: โอเคโอเค
5: ครับเด้อนั่นไหมเด้อจ้าเด้อ
4: ครับผม
5: ก็ทุกอย่างทุกสายนั่นแหละจ้า
4: ครับ
5: สวัสดีจ้า
4: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลอ้าวสายคือดูดไปละบัดนี้ครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
0: ไอ้น้องลืมไหม
4: ครับผม
0: อันเสียวูแล้วฝากความคิดถึงหาเสียวแล้วแน่เด้อไอ้นุ่มวงน้าแม่แล้วนอนอยู่นี่แหละแล้วกินเข่ามาตะยิม
4: จ้าจ้าจ้า
0: จ้าฝากให้แดงพ่อไม่แดงก็อยู่นี่แหละฝากหาไอ้นุ่มวงน้าในเด้อคนว่า
4: จ
0: ้าสวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับOne, two, three.

สอนสินชัยครับพี่น้องครับมูเขากระดาวออกจากผู้เบาน้องแดงนะครับเด้อฝากผลงานเพลงมวลม้วนนะครับผมไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการสู่ขู่สู่คนนะครับเนาะเอาไปอีกจังหนึ่งผลงานเพลงสะก่อนจังไปบอกกล้าบอกคู่แต่หนูกล้าบอกอ้ายพอเพียงพะนะ

0: สุดยอดครับพี่น้องนี่คือช่วงรายการลูกทุ่งมุงทับดีครับดูเวลาที่ครับผมโอ้ย11:55ครับพี่น้องครับก็ฝากไปเป็นกำลังใจครับสู้ขู่สุขคนครับขอบคุณสำหรับร้านชิปปะมอนะครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจพี่น้องชาวอำเภอร่องคำนะครับเพื่อใกล้เคียงที่มีสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานหม้อกรอบมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างครับวางขายวางจำหน่ายเริ่มตั้งแต่อัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบู่อังสะโต๊ะหมู่บูชาหิ่งพระธรรมาสบุตรสบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานท่านงานหลัดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อยากได้นะครับอัฐประคารเครื่องบริวารอยากได้เครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ใกล้สิออกพรรษาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อหรือว่าที่มีบุญกฐินนะครับบุญผ้าป่านะครับอยากได้นะครับผ้าสบงอังสานะครับอัฐประคารไปถวายพระภิกษุสงฆ์มีร่มมีรองเท้าครับไปอยู่ร้านชิปปะมอนะครับมีวางขายวางจำหน่ายพร้อมครับนะครับผมพวกอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรมีวางขายวางจำหน่ายเด้อครับเด้อพร้อมครับน้ำมันเครื่องมีทั้งของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์รถแมคโครแบตเตอรี่จาระบีนะครับมีวางขายวางจำหน่ายพร้อมครับสีทางเฮือนทาซันทาบัตรทาซองทาห้องทาหอทาภายนอกภายในทานะครับให้เรือมงมงไปตาเบิ้งไปตาแง้งก็ต้องสีเบเยอร์มีวางขายวางจำหน่ายที่ร้านชิปเปอร์มอลล์ครับไม่มีบริการผสมสีอัตโนมัติมีทุกเฉดสีนะครับเด้อที่ร้านชิปเปอร์มอลล์แล้วก็บริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลล์ซึ่งบริหารการโดยคุณปวินาเปานาเรียง0813400นะครับ0813804599นะครับเด้อ0813804599ร้านชิปเปอร์หมอสี่แยกป้อมตำรวจสี่แยกไฟแดงอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ0813804599เอ้านะครับพี่น้องครับเวลาจอนี่ครับ11:58ก็ไปขอบคุณนะครับผมร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำปะไสจังหวัดกาฬสินธุ์4แยกป้อมตำรวจ4แยกไฟแดงอำเภอกำปะไสหลักร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำปะไสจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2ร้าน2สาขากระสุนจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเยอะแยะมากมายพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีไปได้ครับทั้ง2ร้าน2สาขาอยู่ใกล้สาขาใดอยู่ใกล้ร้านใดไปสัมประการนะครับยินดีต้อนรับยินดีให้บริการรับให้คำแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรครบวงจรครับ0808996683500และ0438996333043899633กับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพ่อพรมไปละครับพี่น้องครับ
1: นาดีดีคนใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดี
2: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กข61และไม่ล่าสุดกข71ข้าวเหนียวมีกข10สันปะตอง1กขแม่โจ้2กข14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22 10ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำปะไสจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำปะไสจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษ เมื่อซื้อข้าวปลูก10 กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ีสาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัย

0: สะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกะเล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร081262 2716และ061 954 0862ตลอด24ชั่วโมง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ันล่ะครับพี่น้องครับสำหรับความมวลความเสื่อมที่นำมาฝากมาตอนตามคำแนะนำของคุณแม่หน่อยพร้อมกับทีมงานครับพี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจนะครับเด้อคุณแม่มาหมาน้ำแน่คุณแม่เทียงน้ำแน่เด้ออยู่จังไหนกินจังไหนดับบัตรนะครับมาเท่านึงกับไปบรรดุโดนจังมาอีกเท่านึงขอบคุณครับพี่น้องครับสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรผู้น้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรราคายุติธรรมมีวางขายวางจำหน่ายตามร้านจำหน่ายสินค้าทั้งด้านการเกษตรทั่วๆไปใกล้บ้านพี่น้องเด้อครับเด้อ
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: การผมชี้ฟูยาวนาน
3: 48 M-Tacor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2-in-1 คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้น M-Tacor 60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียม M-Tacor 60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ล้ว
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
2: เสียงคนลือ
3: เอาล่ะครับพี่น้องครับนั่นแหละคือสิ่งดีๆที่นำมาฝากมาตอนครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคาจริยธรรมครับร่วมมือกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านพดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดระยองครับผมมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทุกคนซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรกับร้าน99รุ่งเรืองเกษตรรับคูปองเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะครับเด้อย้อนลงกองรับคูปองนะครับจับรางวัลได้ปั๊บพี่น้องก็สิได้รางวัลอีหยังรางวัลหน่อยรางวัลใหญ่นะครับเพิ่นก็สิมอบให้กับพี่น้องนะครับมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่น้องนะครับร่วมมือกันทั้ง2บริษัทนะครับเด้อเคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอย่าลืมครับพี่น้องไปใช้บริการนะครับเด้อเอาโทรสอบถามกับคุณเจต้าและกะเฮียเบิร์ดก่อนก็ได้นะครับได้0895404449นะครับกับ0895404449และก็0892778060นะครับเด้อเอ้าอย่าลืมครับพี่น้องครับโทรไปหาเพิ่นสอบถามเพิ่นปรึกษาหรือเพิ่นได้นะครับอ้าวนะครับปานนี้ก็ไปที่อําเภอเมืองมหาสารคามครับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะวินแดงมหาสนมหาสารคามทางสิโอกมาวัดป่าวังน้ําเย็นทางสิลงมาตําบลเกิงและก็มาที่อําเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานสาขาเทศบาลโคกศรีนะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีไปที่บ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะอยู่ใกล้กับวัดแกเปะหน่อยโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะอยู่ใกล้กับวัดแกเปะหน่อยนะครับเด้อนอกจากนี้ครับก็อยู่ที่นะครับผมอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานไปที่อำเภอนามนครับอำเภอนามนครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายนะครับและก็ที่ร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายถ้าบ่เข้าใจจังได๋ก็ยังโทรมาสอบถามกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทับดี0652561558นะครับ0652561558ครับพี่น้องครับน้องแพ้เขาหรือเจ้าลับเอียงกระต่ายพันธิพา

นั่นล่ะครับพี่น้องครับจากพี่น้องทั้งโคกสมบุญนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาครับบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีกับรายการลูกทุ่งตรีครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนค่อยไปฟังเพลงกันต่อกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับร้านจารุนีแก๊สครับร้านจารุนีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ละกะหางหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้งสิบไปอำเภอสหัสขันธ์ก่อนสิหอดเสียกโน้นสง่าคำไผ่นะครับทางสิไปสะพานเทพสุดาห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ใกล้สาขาใดไปเลยครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องผู้อยากได้อุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สเตาแก๊สหรือว่าจะเป็นถังแก๊สที่มีคุณภาพมาตรฐานหม้อก่อมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดถังมาตรฐานหม้อก่อยกให้ถังแก๊สปตท.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านนะครับนะครับเลือกซื้อเลือกหาเลือกใส่แต่ถังแก๊สปตท.เท่านั้นครับมีอยู่วางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ทั้ง4ร้าน4สาขา4สถานที่ที่ผู้ขับบอกไปเมื่อสักครู่นี้หรือจิโทรไปสอบถามหมายเลขโทรศัพท์0438111848 0438111848หลักกะ0885730753 0885730753ครับอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สและถังแก๊สปตท.อ้าวอย่าลืมนะครับพี่น้องอยากได้น้ำยานะครับผสมน้ำกรดนะครับฟรีพี่น้องโทรมาบอกผมนะรวบรวมไว้อยากได้จะคนจะคนจะคนอยากได้หลายคนบอกผมจะเอาไปส่งให้ฟรีให้พี่น้องทดลองใส่ฟรีฟรีฟรีฟรีและฟรีครับบอเสียค่าใส่ใจจักบาทถามียางพารานะครับเนาะเอาไปผสมกับน้ำกรดแล้วก็หยอดใส่กระป๋องยางยางกะทิแห้งไว้แข็งตัวเร็วแกะออกจากกระป๋องง่ายสียางสีงามสีสวยสีนวลอุบหบนับเพิ่มน้ำหนักยางเปอร์เซ็นต์ยางก็ได้ดีบ่มีกลิ่นเหม็นครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเด้อสำหรับน้ำยานะครับผสมน้ำกรดเพื่อหยอดยางผมให้ฟรีนะครับพี่น้องครับเพื่อให้พี่น้องไปพิสูจน์เบิ่งซะกันนะครับดีบ่ดีกับพี่น้องพิสูจน์เบิ่งเลยของฟรีนะครับมีในโลกแน่นอนกับดีเจพอเพียงมุตเตอร์ครับโทรมาบอกกันได้นะครับเด้อผู้ใดมีอย่างพาลาอยากได้น้ำไปผสมน้ำกรดหยอดยางเอ้าฝากไว้กันแล้วกันนะครับพี่น้องครับอีกหนึ่งผลงานเพลง

0: นางไอของอายครับมนแค้นแค้นคุณครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิไปสมัครร้องเพลงกับสาวหน่อยเพชรพ้นเพชรพ้นยังก่อนนะครับคณะวงดนตรีเอ้ยคณะวงดนตรีของน้องดอกแก้วน้องจ๋าครับพี่น้องครับสิไปสมัครร้องเพลงเสียรำวงอยู่ดอกเดี๋ยวสิร้องนะครับสิร้องพันรายการลูกทุ่งมึงทําดีฝากไปให้พิจารณาได้นะครับเด้อลำวงสาวน้อยเพชรเพชรพ้นยังก่อเพชรพ้นยังก่อสาวน้อยเพชรพ้นยังก่อซื้อวงดนตรีซื้อลำวงยอดยุคเพิ่นแม่ครับเดี๋ยวผมจะลองให้นะครับจากเพลงหนึ่งนะครับเด้ออ่ะบัดนี้ก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีซะก่อนนะครับสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ใส่ได้ทั้งหน้าหนาวหน้าฮ้อนหน้าฝนหน้าฮ้อนใส่แล้วเย็นสบายหน้าหนาวใส่แล้วอบอุ่นกายต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณณภาพนะครับเด้อใส่ได้ทั้งหน้าฮ้อนหน้าหนาวหน้าฝนแล้วก็สวมใส่สบายๆเวลาเหงื่อออกเวลาเฮาใส่ไปเล่นไปจ็อกกิ้งไปปั่นจักรยานออกกำลังกายนี่เหงื่อมันสิออกบ่ครับพี่น้องครับแต่ว่านะครับถ้าเป็นเสื้อตัวอื่นนี่มันก็สิเฮ็ดให้เหนียวเนอะหนะอึดอัดนะครับเหม็นอับชื้นแต่ว่าเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ใส่แล้วที่สวมใส่สบายๆระบายอากาศได้ดีนะครับเด้อสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลฟ์แชทนะครับโทรเสิร์ชเข้าไปว่าแบรนด์วินเนอร์นะครับผมนะครับแบรนด์วินเนอร์ก็สิเด้งดึงขึ้นมาหน้าฟีดเฮาก็ทักเพิ่นไปหรือว่าสิโทรไปเบอร์นี้ล่ะครับ0619540862นะครับพี่น้องครับสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์หรือที่ช็อปวังก็เลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีต้อนรับยินดีให้บริการพร้อมกับข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีหยังแน่ล่ะที่มันมีคุณภาพไปพอเพียงขั้นแรกก็คือข้าวครับพี่น้องครับข้าวของเพิ่นนี่ใส่ปุ๋ยให้ปลูกครับปุ๋ยหนูปลูกครับพัดข้าวเม็ดสวยรวยว่ามันนอนตายข้าวงามข้าวนุ่มข้าวอ่อนข้าวหอมข้าวอร่อยแล้วก็ลงตัวกับส่วนผสมพวกที่เพิ่นคลุกข้าวนะครับข้าวด้วยกันแล้วก็ไปห่อข้าวต้มข้าวต้มก็บ่ได้ใหญ่เกินไปบ่ได้น้อยเกินไปพอดีคำพอดีคำนะครับพี่น้องครับบาดนี่กับการประดิษฐ์ประดอยการห่อการต้มนะครับพี่น้องครับงามงามใบตองก็บ่ได้ช่ำใบตองก็คือมันพอตะแกะออกมาปั๊บล่ะเฮ้ยมันเป็นตะกินตัวละครับพี่น้องครับแล้วละก็รับประทานกับพวกเอียงล่ะนะครับกาแฟน้ำเต้าหู้น้ำเก๊กฮวยนะครับโอวันตีนนมสดได้เป็นอย่างดีครับพี่น้องครับสำหรับข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดเอ้าติดต่อสั่งซื้อสั่งจองนะครับก่อนล่วงหน้าบ่ตามก่อ3มื้อที่เบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862นะครับเด้อกับแม่นางข้าวต้มมัดหรือที่นะครับตลาดทุ่งนาทองจะมีขายมีจำหน่ายนะครับเด้อตลาดทุ่งนาท้องกับมีขายมีจำหน่ายแล้วก็ร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาล
1: อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ
0: ์กับมีขาย
1: มีจำหน่ายนะครับผม
0: เอ้าอย่าลืมกันแล้วกันครับพี่น้องครับ
1: สำหรับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการ

ครับบานี่สินะครับสิร้องเพลงสิไปสมัครร้องเพลงนี่แหละครับสิเอาเพลงนี้แล้วไปเสนอนะครับลำวงย่อนยุกสาวน้อย

0: ว่าสิได้ไปเป็นนักร้องประจำวงสาวน้อยขอบคุณหลายๆนะครับเด้อนะครับฝากเป็นตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับอาจารย์นักดนตรีเนี่ยฮะมีการมีงานกับเอิญเนี่ยเด้อครับเด้อเอาขอบคุณหลายๆกันละกันนะครับในช่วงนี้เวลานี้นะครับอยากฟังผลงานเพลงบ่นี่ได้ยินดอกจักสองผลงานเพลงนะครับ0652561588เพราะว่ามันเหลือเวลาอยู่ตอนนี้ก็44นาทีนึงครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: ครับครับ
1: สวัสดีต้อนขอต้อนรับนักร้องใหม่ด้วยนะคะสาวน้อยเพชรบ้านโพนนะจ๊ะ
0: สาวน้อยเพชรบ้านโพนบุ้ย
1: ยินดีต้อนรับไอ้นะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับผม
1: จ้าเวลาไอ้ก็จะหมดแล้วฟังทุกเพลงที่เปิดมาเข้าไม่ได้ขอบคุณมากมายนะคะรับจริงๆนะคะนักร้องคนนี้ค่ะ
0: ครับขอบคุณ
1: ครับขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
0: เอาละเด้อบ้านนี้งานแรกก็สิไปอำเภอห้วยเพิงมาท่านเพิ่นว่าก็ขอให้ได้งานหลายๆเด้อให้มีผู้มาจ้างหลายๆนะครับผมย่านแต่นักเต้นสิเมื่อยซะแล้วบาดนี้ครับหันงานหลายๆก็ได้เนาะอ้าวนะครับวอร์มร่างกายไว้ดีๆเด้อต้องแล่นพร้อมเด้อนะครับนักลำวงนี่มันต้องแล่นต้องฝึกร่างกายไว้ดีๆนะครับเต้นเบิดขึ้นนี่บ่แม่นธรรมดานะครับเด้อนะครับแม่นแท้แม่นรอบเมานี่แทบสิบ่ได้นะครับหายใจหายคอครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณครับอ้าวติดต่อสาวหน่อยเพชรบ้านพ้นได้นะครับเด้อ

าที่สังคนบ่ได้บ่เศร้ามีแต่เจ้าเป็นสิ่งสำคัญเว้าทั้งคนหรือว่าความรักใจผู้เดียวคือเจ้าอันความเศร้าคือสิเศร้าไปเลยถ้าได้ห้องเป็นผู้

0: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำทำการคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้
6: เบาพอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เงินเลบนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภท

0: เทศน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
3: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
4: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
5: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
6: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
7: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
8: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
7: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
9: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยังไหลโลดเลยลวง
6: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
10: แปลหูแปลตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง ปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันย่านพากันตกอกตกใจเวลากรีดยางนั่นก็คือเวลากรีดไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางไหลบ่แม่นไหลธรรมดาเด้อีพ่อไอ้แม่ไหลแบบกายเครื่องตัวเครื่องกับน้ำยางพุ่นเด้เวลาหยอดน้ำกรดนี่ข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงไว้มันข้นนุ่มพ่อยางจับตัวกันเป็นก้อนแกออกมาเนี่ยโอ้ยว่ามันขนมโคกแปดแหลดแปดอยู่นะครับเป็นโฟมเป็นฟองอากาศน้ำหนักบ่ดีก้อนบ่แข็งก้อนบ่แกนเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรนี่พากันบ่มักพ่อปันใดว่าซั่นน่ะเพราะว่าพ่อขึ้นตาสั่งแล้วน้ำหนักก็บ่ดีถูกตีตลอดนะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งเวลาน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายมันเฮ็ดให้นายางตายหนึ่งต้นส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำเลี้ยงแทนที่สิได้ไปเลี้ยงลำต้นนะครับมันก็ไหลผลออกมากับน้ำยางซะแล้วบัดนี้นั่นล่ะเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหนักอกหนักใจพากันตกอกตกใจพากันหวาดกลัวหวาดผวาสนิทกับเรื่องของน้ำเลี้ยงปัญหาบ่มีซ้ำนั่นได้บัดนี้เรื่องของเชื้อราก็คือกันนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูค่อยระบาดค่อยกวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางพาราพี่น้องเกษตรกรนี่พากันพ่อทุกปีทุกปีนะครับยิ่งทุกมื้อนี่แห่งมีโรคไฟท็อปทลายอีกบัดนี้โรคใบเหลืองๆอ่ะนะที่พี่น้องเกษตรกรเหงียนหน้าขึ้นเบิ่งใบยามใดนี่โอ้ยเหลืองว่าสันสิตายแล้วบ่ตายแล้วพุ่นแล้วนะครับสำหรับโรคไฟท็อปทลานะครับปัญหาเหล่านี้นะครับสร้างความหนักอกหนักใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยู่บ่หยอกคือกันเด้สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากมีของดีมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมันสิเฮ็ดจังได๋บ่าวเอกโซเลโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเป็นทั้งแนวบำรุงต้นยางเป็นทั้งแนวดูแลเบิ่งแย่งรักษาต้นยางไปในตัวเลยนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากเว้าโอโลดพี่น้องเอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายหน้าบ่แห้งเปลือกบ่แข็งซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางนะครับที่สำคัญนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่บ่บอบซ้ำเด้เปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญโรคไฟท็อปทอล่าโรคใบเหลืองๆที่กวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางน่ะหายแท้อย่างแน่นอนนะครับซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราต่างๆหรือว่าเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าข้นเน่านะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองพี่น้องเกษตรกรสามารถสัมผัสได้กับราคาที่เป็นธรรมราคาพ่อฟังนะครับใส่แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้คันพี่น้องเกษตรกรพากันท่าไปแล้วนะครับเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ำบ่ต้องท่าซ้ำบ่ต้องท่าใหม่นะครับถึงเวลาก็สามารถกรีดได้เลยนะครับฮอดเวลาฮอดแนมกรีดก็สามารถกรีดได้เลยมีหยางอยู่20 30ไร่นะครับมีหยางอยู่20 30ไร่4ซา5ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับบ่ต้องเอามาทดลองเบิ่งทั้งหมดนะครับเอามาจากแถวนึงก่อนก็ได้เอามาจากไร่2ไร่20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับใส่เปรียบเทียบเบิ่งกับสิ่งที่อีพ่อยแม่เคยท่ามาก่อนหน้านี้ใส่แล้วมันสิเกิดความแตกต่างบ่มันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนหน้านี้เว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้ออยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
11: บ่อยากปวดหัวบ่อยากปวดประสาทกับเรื่องของน้ำเลี้ยงหรือว่าเชื้อราต่างๆบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยนะครับโรคเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าข้นเน่าหรือว่าเปลือกนั่นหุ่มแผลนั่นเศร้าอย่าลืมครับเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อพินิษสมสะอาดนะครับ
0: ครับผม
1: ซื้อเรียนกับพ่อแหลมครับผม
0: ซื้อเรียนซื้อพ่อแหลม
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนคุณพ่ออ
1: ยู่บ้านน้องกุ้งหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุ้งหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: เฮ็ดยางจักไรคุณพ่อ
1: ยางผมหาไรครับ
0: เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกิน
1: ครับเฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินพ
0: ่อเฮือเบียกไร
1: เทิงเบียกไร
0: เฮ็ดสวนสุเนล
1: เฮ็ดสวนสุเนลเทิงหน้าปังเทิง
0: หน้าปังกะเฮ็ด
1: ครับหน้าปังกะเฮ็ดรับเมาสางบ้านสางซ่องกะเฮ็ด
0: ห่วยเบิดเฮ็ดเบิดสวนแนวตัวนี้ไปยายแหลมนี่ถามพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: ปลูกยางมาจากปีแล้วคุณพ่อ
1: ผมปลูกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ครับ
0: ปลูก2553ตอนนี้2567 80กว่าปีแล้วตัวนี
1: ้ครับ
0: ถามก่อนบาดพ่อพ่อเริ่มเปิดนายางกรีดแท้แรกเลยนี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยคุณพ่อ
1: ผลผลิตมันก็คือมันยางใหม่มันก็ได้แน่มันเพราะนี่มันก็สิบ่ค่อยออกนะตัวเขาบ่ได้รักษา
0: ตอนเปิดใหม่ๆนี่มันก็ได้ดีอยู่เพราะว่ามันยางนุ่มเนาะ
1: ครับยางนุ่ม
0: บาดพ่อกรีดมาเรื่อยๆนี่ปริมาณน้ํายางก็เริ่มน้อยลง
1: ครับเริ่มน้อยลงมัน
0: ไหลกับปิดกับปล่อย
1: ครับปิดกับปล่อยต้นได้ต้นบ่ได้ไปจังซี่แล้ว
0: ต้นได้ต้นบ่ไหลนี่มีบ
1: ่มีอยู่ครับ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: บาดนี่ถามพ่อแหลมก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: พ่อแหลมฟังโดนบ
1: ่ก็บ่โดนเปิดน้ํากดฟังไปแน่ฟังแกกัดฮู้กัดเลยเอามาใส่ล่อมึง
0: พอฟังไปจักช่วงนึง
1: ครับ
0: ก็เลยฟังทรงคือเป็นแต่ดีแถวจังสิติพ่อ
1: แม่น
0: ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส
1: ่ซื้อมาใส
0: ่บาดซื้อมาใส่แล้วมันเป็นจังไหนแน่มันเป็นจังไหนบอกให้พี่น้องเพิ่นฟัง
1: ครับมันแตกต่างครับคือเฮาเอามาใส่มันน้ํายางรู้สึกว่ามันสิไหลดีเลย
0: น้ํายางไหลดี
1: ครับไหลดี
0: มีน้ําเลี้ยงบ
1: ่บ่น้ําเลี้ยงบ่ออก
0: น้ําเลี้ยงบ่ออก
1: ครับ
0: ต้นที่บ่เคยไหลพอแหลมเคยเอาไปท่าบ
1: ่ท่าครับ
0: ต้นที่เฮายืนอยู่นี่แต่กี้มันไหลบ่ก่อนนี
1: ่ต้นที่บ่ไหลครับ
0: ต้นนี่บ่ไหล
1: ไหลก็ไหลหน่อย
0: ๆไหลก็ปิ้นก็ปล่อย
1: ในเทียละซ่อน
0: ในเทียละซ่อนบ้านนี่พ่อท่าไปแล้วนี่มันไหลบ
1: ่ครับไหลนี่นี
0: ่โอ
1: ้ผมเอามาใส่
0: จากบ่ไหลนี่
1: จากบ่ไหลเลยครับมันแตกต่างไปไหล
0: เปลือกเป็นยังไงคุณพ่อ
1: เปลือกนิ่มกรีดง่าย
0: เปลือกนิ่มกรีดง่าย
1: ตัวบ่หักแค่เทียตัวเม็ด
0: ตัวเม็ดบ่หักแค่เทีย
1: แม่น
0: แต่กี้ได้ฝนแต่เม็ด
1: ได้ฝนแต่เม็ด
0: บ่แม่นพกหินนิบใส่แอลไปซุมื้อติย่ํามันน่ะย่ําไปกรีด
1: ไว้เอาไปน้ําละ
0: มีดบินเดียมันบ
1: ่มีดบินเรื่อย
0: พอมาใส่โซเลพาราเปลือกนิ่มมันบ่ครับ
1: ครับเปลือกนิ่ม
0: น้ํายางก็เริ่มไหล
1: น้ํายางเริ่มไหลหลาย
0: เริ่มไหลหลายกว่าเก่า
1: หลายกว่าเก่า
0: แล้วบาดนี้เชื้อรายังมีบ่พ่อ
1: บ่เชื้อราบ่มี
0: เชื้อราก็บ่มี
1: ครับแต่กี้มันสิเป็นเชื้อราดํา
0: ๆโอ้เป็นราดํา
1: ราดําไหลออกมามันสิดําเลยเด้
0: โอ้ตะกี้นี่เป็นล่าดำเลยไหลออกมาดำเลย
1: ดำเลย
0: พอพอท่าแล้วมันหายไปบ
1: ่หายไปเลยนี่มัน
0: บ่เห็นเชื้อล่าดำเลย
1: ล่าเลย
0: น้ำเลี้ยงกับบ่มีแม่นบ่คุณ
1: น้ำเลี้ยงกับบ่มี
0: น้ำเลี้ยงกับบ่มี
1: มีแต่น้ำยางร้อนๆเลยนี่อันนี้โคตรเท่ากับบ่ได้ใส่หลาย
0: แสดงว่ามื้อนี้พ่อสิกรีดแม่นบ่มื้อนี้สิกรีดบ่นี
1: ่สิกรีดอยู่ครับ
0: กรีดสาธิตได้บ่ต้น
1: ได้ครับผม
0: เอาให้เบิ่งจักบาทกันน่ะว่ามันสิไหลอีหลีบ่จากต้นบ่เคยไหลนี่เอาลองเบิ่งลองเบิ่งพี่น้องนี่ครับคือวิธีการกรีดของพ่อยายแหลมว่าจากต้นที่บ่เคยไหลเล่าดีใจแล้วเล่าสิสาธิตให้เบิ่งว่ามันไหลแท้แน่นอนบ่ฮึอ๋อมันมาไหลเร็วแท้บาดพี่น้อง
1: ดึงมีดอีกนะบ่ทันเด่น
0: เอาดึงมีดนี้ก็บ่ทันพี่น้อง
1: ต้องได้เอาผ้ามาเช็ดมีดนํา
0: โอ้บ่พี่น้อง
1: ธรรมดาผม
0: พกมีดเกียบบ่ทัน
1: ครับธรรมดาผมสิเอาผ้าไปนําไปเช็ดมีด
0: ไว้แต่เช็ดมีด
1: ครับ
0: โอ้มันไหลดีปานนี่ตัวน้ํายางขาวจั่วเลยเอา
1: ส่วนมากผมสิใส่เสื้อตัวเคยถ้าเซตมีดต้นมือนี้มันเป็นเสื้อ
0: เอาแต่กี้มันเป็นจังซี่บ่พ่อแหลม
1: บ่ครับ

0: มันไหลผมก็บ่ทันได้เสื้อเล่าปานใดก็เลยเห็นเล่ากี่ให้เบิ่งโพกมีดก็สิบ่ทัน
1: ครับพกบ่ทันเลยนะ ส่วนมากผมให้ผู้อื่นจีดผมจีดเอาเองก็ผมสิกล้าเว้าครับ
0: โอ้ทดลองด้วยตัวเอง
1: ทดลองด้วยตัวเองยางผมก็จีดเองผมก็บ
0: ่อยากนี่เฮ็ดเองเลย
1: เฮ็ดเองครับ
0: ตัวบ่ได้หรอกตัวเปแหลมนี่แม่นบ
1: ่ตัวบ่ได้ครับตัวบ่ได
0: ้บัดนี้ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พ่อแหลมนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับ5พี่น้องเกษตรกรเพิ่นไกลไปไกลมาเพิ่นอยากถามข่าวเรื่องการใส่โซเลพาราเป็นจังได๋5เพิ่นแวะมาเยี่ยมแวะมายามพ่อใหญ่แหลมเว้าให้เพิ่นฟังอีกนิดนึงครับ
1: ครับผมก็อยู่บ้านอุ้งกุ้งน้อยเนี่ย
0: ครับผม
1: ตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ทำการเกษตรสิอยู่หมู่9ครับ
0: อยู่หมู่9
1: ตำบลโพใหญ่คือกันครับ
0: ตำบลโพใหญ่คือกันอยู่หมู่9แต่เฮือนอยู่อีกหมู่นึง
1: ครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุ้งน้อยตำบลโพใหญ
1: ่ครับ
0: อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลกับคุณพ่อแหลมนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นี่แหละครับเบิ่งพ่อใหญ่แหลมเราเฮ็ดให้เบิ่งเห็นๆเลยนะครับจบครบในขวดเดียวจบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางไหลเชื้อราบ่ควรกรีดกวนใจพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือพ่อใหญ่แหลมเพิ่นใส่นะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับผม

0: เดี๋ยวมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับสิเว้าถึงเรื่องของน้ำยาท่านายางที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมีทั้งราคาถูกมีทั้งราคาแพงมีหลายรุ่นหลายสูตรมีหลายยี่ห้อบอกง่ายๆพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่เข้าร้านแต่ละเทื่อนี่ห้อยเลือกบ่หวาดบ่ไหวพุ่นแล้วจักสิเลือกยี่ห้อได้ดีนะครับซื้อยี่ห้อนี้มาใส่แล้วรู้สึกว่าไหลดีอยู่แต่ว่าใส่มาสักพักแล้วก็เป็นกระท่อนกระแท่นบ่ถูกอกถูกใจกับผ้ากันเปลี่ยนไปใส่ยี่ห้ออื่นบอกง่ายๆล่องผิดล่องถูกอยู่ทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผ้ากันใส่อยู่นั่นส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนหลายสิเป็นสารเหล่งสารเหล่งมันเป็นยังไงบ่ติอีพ่อยแม่พอเฮาท่าลงไปในต้นยางเฮาเวลากรีดไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางนะครับคันน้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาหลายเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางมันก็สิน้อยมันก็สิต่ำและที่สำคัญยางบ่ได้น้ำหนักเป็นโฟมเป็นฟองอากาศบอกง่ายๆพอเอาไปนอนข้างคืนอยู่ร้านนี่ห้วยตื่นเช้ามาแปะแปะว่ามันขนมโคกหมดแล้วนั่นแหละครับคือปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันพบพ่ออยู่เป็นประจำประจำพ่ออยู่ทุกปีพ่ออยู่ทุกฤดูกาลนะครับแต่ว่ากับพากันหลีกเลี่ยงบ่ได้ขนาดหูปานนั้นก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนอยากได้ผลผลิตหลายย้อนอยากได้ผลผลิตเพิ่มนะครับขันบ่ใส่นี่แล้วบ่าวเอกโซเล่ขันบ่ใส่มันก็ไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นโพดจักสิเฮ็ดจังไหนก็เลยจำเป็นต้องใส่ทดลองยี่ห้อนั้นแน่ทดลองยี่ห้อนี้แน่พอใส่ไปแล้วรู้สึกว่ายี่ห้อใดใครแน่ยี่ห้อใดดีกว่าหมู่แน่ก็ใส่โดนเติบพอใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ต้นยางส้มนายางตาย1เปลือกแข็งกีดยากต้นยางตายก่อนกำหนดบอกง่ายๆพ่อกีดได้10ปีต้นๆ นี่ต้นยางเริ่มตายเริ่มส้มนี่โอ้ยมันก็อุกประเทศอยู่ได้อีพ่อยแม่คันใส่ปลูกไม้นี่ป้าโทใส่เวลาอีก6 7ปีพุ่นสั่วสิได้กรีดนะครับเสียเวลาเวลาเพราะฉะนั้นเฮาควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับคันแก้ไขบ่ทันมันสิแย่โซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองครับโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่ให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางนะครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังใดก็บ่สะดุดเม็ดนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่เปลือกหุ้มเร็วหุ้มไวท่านอกท่านใจซะเด้เห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนอกจากนั้นนะครับใส่ไปแล้วนี่เรื่องของเชื้อราที่เคยกวนกิดกวนใจที่เคยระบาดอยู่ในสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรเฮาสิหายไปนะครับเพราะว่าโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสิซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยบอกง่ายๆคันท่าโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองลงไปเลยติเชื้อราในย่านก็ปอบพ่อพระเห็นแล้วนี่ว้ายสักบุบๆตายรัดเลยอีพ่อยแม่นะครับแต่ว่าก็อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางประหยัดประหยัดใส่แล้วดีดีนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับหอดย่ามกีดก็กีดได้เลยนะครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำเด้อคันเกิน3ชั่วโมงไปแล้วนะครับหาซื้อได้แล้วครับมื้อนี้ตามร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายร้านขายสินค้าการเกษตรทุกสาขาทุกบอนทุกหม่องของประเทศไทยเลยนะครับอีพ่อยแม่ไปถามหาเบิ่งสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองมันสิดีคือผมเว้าเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วว่าดีวายจังสันวายจังสี่เพิ่นเว้าให้ฟังติดอกติดใจแห้งมันสิแม่นจังสันบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับจังสิฮู้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อ อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้น้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเชื้อราต่างๆหายไปจากสวนยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหายแทนแน่นอนนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: ติดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
2: ใส่โซเล่พาราสุดยอดครับยางเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้อยางเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
3: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
4: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
5: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
6: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กินลงไปเลยบ่ได้ยาก
7: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
6: กันใส่โซเล่พารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาราตัวนี้นะ
8: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าขับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรั่วเลยลวง
5: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
9: แหกหูแหกตาแล้วกรีดมันก็กรีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อราก็บ่มีเถื่อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียมฝา

ยายสีจูงหลานน้อยจักว่าอ้อยหลานให้แอวจากขนมนั้นแล้วแซวแซวห้องเนาะใส่ยายเพิ่นเลยบายเอาได้เป็นปัดใจ50 บาทแถมสมพันธ์เบิ่งก่อนหน้าหลานน้อยญาติแล

อยเล่กับกลมพระประธานก็คือว่ายกแบ่งพันพุ่นละนาว่าสิได้แค่แท้มันขอแลกไปแบ่ง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเซกานะครับจังหวัดบึงกาฬเดี๋ยวสิให้คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับเอาดังๆนะครับ
1: ครับผมไปชื่อรักครับ
0: ครับ
1: บ้านปงให้ครับตำบลปงให้อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬครับผม
0: ชื่อว่าลักชื่ออีหลีก็ชื่อรักบ่
1: ครับชื่อรักมูลวงครับ
0: โหชื่อคุณพี่รักมูลวง
1: ครับ
0: ถามพี่รักก่อนเฮ็ดหยังหลายปานใดก็เฮ็ดจักไร
1: กะของเจ้าของเองก็อยู่ประมาณ9ไร่ครับ
0: ของเจ้าของเองนี่9ไร่แสดงว่าเฮ็ดของผู้อื่นนําบ
1: ่ครับ
0: ของผู้อื่นเฮ็ดหลายบ
1: ่หลายอยู่ครับ
0: ประมาณ
1: รับจ้างเพิ่นก็ประมาณเกือบ10กว่าไร่ไปแล้ว
0: โอ้เป็นคนมันตัวนี่ แต่ของเจ้าของเฮ็ดเอาเองนี่9ไร
1: ่ครับ
0: พอหลังจากแล้วของเจ้าของก็ไปรับจ้าง
1: ครับ
0: อีกเพิ่มอีกไม่อีกประมาณ10ไร
1: ่ครับ
0: ถามพี่รักก่อนเบิ่งยางเจ้าของเก่าไร่นี่ตั้งแต่เริ่มเปิดนายางมากรีดยางมากนี่ผลผลิตมันเป็นยังไงแน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนี
1: ่แต่ที่แรกๆมันก็ได้หลายอยู่ครับ
0: ครับผม
1: ช่วงต้นยางมันยังนุ่ม
0: ๆต้นยางนุ่มๆนี่ได้หลายอยู่บัดหลังๆมาเป็นยังไงพอกรีดมากเลย
1: ถดถอยครับตามสภาพอายุมัน
0: โอ้แต่ยังไงปริมาณน้ํายางนี่มันเริ่มน้อยลง
1: ครับ
0: เริ่มไหลกับปิดกับปล่อยเริ่มไหลบ่สม่ําเสมอ
1: ครับ
0: ได้ผลผลิตหน่อยกว่าเก่า
1: ครับ
0: พ่อเฮาเจอปัญหาได้ผลผลิตหน่อยกว่าเก่านี่เฮาได้ไปซื้อน้ํายาท่านายางหรือว่าน้ํายาเล็งน้ํายางมาใส่บ่
1: ซื้อครับ
0: ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี
1: ่ครับ
0: เป็นยังไงแน่ใส่แล้ว
1: มันก็ออกดีอยู่ครับแต่มันก็สภาพต้นยางมันก็สุดโทรมไปแต่ละปีละปี
0: มันเป็นหยังคือโทรมบ่
1: เพราะว่ามันน้ําเลี้ยงมันออกหลาย
0: โอ้ใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่น้ําเลี้ยงมันออกมาหลาย
1: ครับ
0: ผลมากับน้ํายางเฮานี่แม่นบ
1: ่ครับผลมากับน้ํายาง
0: พี่รักสังเกตยังไงว่าน้ำเลี้ยงมันออกมาหลาย
1: ย่ำคนน้ำกดเนี่ยมันบ่ค่อยแข็งคร
0: ับโหมันจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือคนนุ่มนี่แม่นบ่
1: ครับ
0: บาดพอเอาหยางไปขายเนี่ยมันเป็นยังไง
1: มันก็แฟบลงครับ
0: เฮาขายหยางนอนขึ้นแม่นบ
1: ่ครับ
0: แสดงว่าซำฟ้อมเบาแว้งแว้ง
1: ครับ
0: แปะเลยแปะ
1: เป็นนอนลงสอบเปเลยเปะ
0: บ่เด้งดิ่งเลยแม่นบ่บาดในถามเวลาก่อนแต่ว่าเฮาก็ยังใส่คือเก่าแม่นบ
1: ่ใช่ครับ
0: เพราะว่าบ่มีตัวเลือกตัวบ่คือจังได
1: ๋แล้วก็เปลี่ยนหลากหลายยี่ห้อไปว่าได้ดีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ
0: ผู้ใดว่าไหนดีก็เปลี่ยนน้ําเขามึงว่านี่ดีก็ใส่น้ําเขาไปเรื่อยแม่นบ่เขาบอกผสมหยังก็ผสมติ
1: ผสมครับ
0: ผสมหยังแน่ล่ะ
1: พี่ผู้ M100 กระทิ่งแดงแล้วไปว่าดีครับ
0: ผู้ใดว่าไหนดี
1: คร
0: ับ พอผสมแล้วมันดีคือเขาว่าบ
1: ่มันก็คือเก่าครับ
0: คือเก่าน้ําเลี้ยงไหลออกมาหลายคือเก่าแม่นบ
1: ่บ่มีผลแตกต่างอีหยัง
0: ก็ซ้ําเก่าก็ซ้ําเก่าน้ําเลี้ยงไหลคือเก่าต้นส้มคือเก่าเปลือกเป็นยังไงบอกถึง
1: แข็งคือเก่าครับ
0: แข็งคือเก่าบาดถามพี่รักก่อนมารู้จักโซเลพาราไปหูจักมาแต่ทั้งไหน
1: ก็ฟังในรายการวิทยุ
0: ฟังในรายการวิทยุฟังโดนบ
1: ่กับบ่โดนครับเพราะว่าเป็นคนมักร้องอยู่แล้ว
0: โบ้ยเพราะว่าจังไดก็ใส่อยู่แล้วน้ำยาท่าหน้ายางแม่นบ
1: ่ครับ
0: ฟังปุ๊บสั่งปั๊บเลยบ
1: ่ก็ไปซื้ออยู่ร้านเจ๊หมวยบ้านสายทองครับ
0: โอ้ไปซื้ออยู่ร้านเจ๊หมวยบ้านสายทอง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ำเภอเสขาเฮานี่บ
1: ่ครับ
0: มาในซื้อมาจักขวดที่แรก
1: ที่แรกก็ซื้อมาขวดเดียวครับ
0: โหย่านถึงตัวคักก็เลยเอาขวดเดียวซื้อกันรอบเบิ่ง
1: ส่วนผู้เจ้าก่อน
0: โอ้เทคนิคพี่รักล่องสวนข้าเจ้าควานมันสั่นพี่น้องที่แน่นอนเด้อเจ้าบาดนี้ถามพี่รักก่อนพอซื้อมาปั๊บเอาไปท่าปั๊บมันเริ่มมีความแตกต่างแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันก็เปลือกมันอ่อนกว่ากันครับ
0: เปลือกมันนิ่มเปลือกมันอ่อน
1: รู้สึกในมีดเลยมันบ่ฝืน
0: โอ้มันบ่ฝืนมีดมันบ่สู้มีดว่ายังไงมันบ่แคกๆๆกันเนาะหัวหมอแบตบ่ค่อยสั่นคือเก่า
1: ครับ
0: ตะกี้นี่ดึงนี่ห้วยยอดติงไข่นกตกลงใส่หัวหมดเนาะตะก
1: ี้ยังนี่ควกๆๆไปแล้วปานกีดไม่แห้งไปแล้วครับ
0: เปลือกนิ่มบานนี่น้ำยางมันไหลเป็นยังไงเปอร์เซ็นต์น้ำยาง
1: เบิ่งมันเข้มข้นดีครับ
0: มันเข้มข้นดีเฮาสังเกต
1: จากมานิดเดียว
0: น้ำเลี้ยงไหลมานิดเดียวเฮาสังเกตตอนหยอดน้ำกด
1: ตอนหยอดน้ำกดนี่ครับ
0: มันข้นจักบาทมันรู้สึก
1: เหนียวๆไปอึดใจเดียวมันก
0: ็2 3บาทนี่ซ้ำต้องควรเข้าปาดนั่นเนาะ
1: ครับ
0: เหนียวตุ่ยอีเลยติถือองค์ถือใจบ่พี่รัก
1: ถือใจครับ
0: ใส่แล้วยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อครับ
0: ผมได้ข่าวว่าพี่รักนี่เป็นกระบอกเสียงเลยแม่นบ
1: ่ครับเพราะว่าผมก็เริ่มบอกหลายๆคนแล้วก็มาเห็นกับไปที่อยู่ร้านเลยกดเชียร์เลยครับ
0: เชียร์เลยเพราะว่าผมไปหลายๆหม่องนี่เขาว่าเจ้าฮู้มาแต่ไส
1: ครับ
0: เพราะยายรักบอกว่าซั่นบาดคือได้ข่าวว่าตอนเอาหยางไปนอนขึ้นไว้นี่คนมาหุ่มเขามาหุ่มเฮ็ดหยังก็มาหุ่มหยางเจ้าเฮ็ดหยัง
1: กะลุงหวยกับบอกแน่เพิ่นเอาไปใส่แน
0: ่ตอนอยู่ร้านหยางนี่เขามาหุ่มหยางพี่รักนี่เขามาหุ่มเบิ่งหยัง
1: อยากจะรู้ว่ามันเป็นจังได๋เบิ่งว่าก่อนหยางมันเป็นจังได
0: ๋มันเป็นจังได๋บัด สีมันเป็นยังไง
1: เนี่ยเบิ่งว่าขาวสะอาดดีครับ
0: สีขาวสะอาดดีย่ามยวนลงนี่เด้งดึงเด้งดึง
1: บ่คือแผ่นมันแข็ง
0: มันแน่นนั่นเน
1: า
0: ะ
1: ครับเพราะว่าคนแถวบ้านนี่ส่วนมากก็มีแต่เสี้ยนขีดแดงทั้งนั้น
0: โอ้บาดพ่อมาเบิ่งคงจะของคือแฟบๆแป๊ะๆหาคงพ่อยายรักคือเด้งดึงเด้งดึงอยู่แม่นบ
1: ่ถ้าเจ้าเบิ่งก่อนอย่างนี่คือรู้เลย
0: ครับผมแสดงว่าถึกอกถึกใจยังสิใส่ต่อเนาะ
1: ใส่ต่ออ
0: ยากให้พี่รักนี่ฝากความประทับอกประทับใจเรื่องของโซเล่พาราพ่อใส่แล้วเป็นยังไงบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังหน่อยครับเชิญครับ
1: กะโซเล่พาราเนี่ยครับใส่แล้วกะเปลือกอ่อนดีครับบ่ฟื้นมีด
0: ครับ
1: น้ํายางกะเข้มข้นครับ
0: ครับผม
1: แล้วกะพวกโรคเชื้อรานี่หน้ายางกะขาวสะอาดครับ
0: เชื้อราบ่ควรคิดควรใจเนาะ
1: ครับไอ้ราที่ดำๆกะบ่ค่อยเห็นครับ
0: ครับนี่ล่ะคือเสียงจากปากคุณพี่รักนะครับว่าสิเป็นราดําราชมพูราย่อย
1: ครับ
0: พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ใดประสบปัญหาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่คือพี่รักเบิ่งนะครับใส่แล้วนี่เสียเลยเป็นบอล่าดำเจ้า
1: ครับ
0: เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายนะครับ
1: ไม่เลยเลยครับ
0: บวนเป็นไหนนะเกี่ยงไม่เลยบวนเป็นท่าแป้งก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพี่นี่บอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกเทื่อนึงครับหามีคนมาถามไทยหามีคนมาถามข่าวว่าใส่แล้วเป็นยังไงแน่เชิญครับ
1: ครับผมไอ้รักนุ่นวงครับ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเลขที่320บ้านทุ่งเจริญนะครับ
0: ครับผม
1: ตำบลปงให้อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬครับผม
0: นี่คือคุณพิรักษ์จากบ้านทุ่งเจริญตำบลปงให้อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่จังติดตามผมเอกโซเล่ไปในทริปหน้าว่าผมสิไปเยี่ยมยามถามเขาพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุคนได้ผลผลิตหลายๆฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับสำหรับโซเล่พาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับพี่รักฝากไว้ท่านนี้มีความสุขสุภูสุคนขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่รัก
1: ครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนื้อกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกงยาอันสิบตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ท่านให้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้น่ะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดเลยนวล
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเทิ่นก็เก่า
8: แกหูแตกตาแล้วกีบมันก็กีบมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมโซเล่พาราพรีเมียมคำเตือนโซเล่พาราพรีเมียมของแท้โตหนึ่ง

ันแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

การเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: บ้านให้แสงเพิ่นเอาบุญพระเวทซึ่งสมัยนี้บุญพระเวทก็สิเป็นบุญใหญ่เติบว่าท่านเถาะตามยุคตามสมัยก็สิมีพ่อป้าจากลูกเต้าเล่าหลานไทบ้านที่ออกจากบ้านไปหาทำงานจากทั่วสารทิศนั่นละพ่อฮอดบุญพระเวทก็สิร่วมกันเฮ็ดพ่อป้ามาบ้านเจ้าของว่าท่านเถาะบ้านห้วยแสงปีนี้ก็คือกันนั่นแหละมีพ่อป้ามาหลายหมู่พวกเพื่อนฝูงก็มานำนะนะฝ่ายทางพ่อแม่พี่น้องไทบ้านก็สิจัดงานต้อนรับเรียกว่าจัดงานให้ยิ่งใหญ่เลยละเพื่อบ่ให้ลูกเต้าเสียหน้าเสียตาอายหมู่พวกเพื่อนฝูงที่จัดพ่อป้ามานำกันว่าท่านเถาะแล้วมหรสพสมโพธิภายในงานก็สิคักเติบนั่นละเมื่อนั้นไทบ้านห้วยแสงก็บ่ยอกมีหมอลำคณะบักใหญ่มีหมอลำซิงและกะมวยเวทีหมอลำใหญ่นี่สิอยู่ไกลเติบสิอยู่ทงพุละเพราะว่าต้องใส่เนื้อทีหลายและเสียงกระดังนะนะส่วนเวทีหมอลำซิงกับเวทีมวยสิอยู่ไกลกันเพราะว่าใส่เนื้อทีบ่หลายว่าท่านเถาะช่วงประมาณ 3:00 นทั้งหมอลำใหญ่หมอลำซิงก็ทำการแสดงมวยก็เริ่มเปิดสนามนั่นละช่วง 2:00 น 3:00 นนี่สิเป็นมวยเด็กน้อยมวยก่อนเวลาว่าท่านเถาะก็ม้วนกันไปว่าประมาณ 4:00 นสิเริ่มเป็นมวยใหญ่ละบาดเนี่ยช่วงมวยน้อยนี่ก็บ่มีอุปสรรคดอกละว่าเพราะครูนี่ตีแล้วเอิ้นครูต่อไปก็สิขึ้นมาทันทีแต่ว่าฮอดมวยใหญ่บาดเนี่ยแต่ละครูนี่สุดสิขึ้นเวทีได้เอิ้นแล้วเอิ้นอีกเป็นเครื่องสมองเสี้ยนมวยก็เริ่มงดงิดสันตัวถ้าโดนหลายอ่ะฝ่ายหมอลำซิ่งมันก็เล่นไปซะแล้วม้วนกุ๊บหางเครื่องหมอลำซิ่งก็ฮู้ๆอยู่เนาะนุ่งน้อยๆซะแล้วเป็นกางเกงในกับยกทรงตัวน้อยๆเวลาเต้นนี่บ่ต้องพูดถึงแฮงเด็กมาได้เราได้เบียแฮงเดาแฮงฝ่ายทางเวทีมวยพอมาฮอดครูที่4ร้องครูเอกเอิ้นแล้วเอิ้นอีกคณะกรรมการเวทีมวยก็ได้เสี้ยนมวยก็เริ่มโวยวายนักมวยบ่ขึ้นจักเทียโดนเติบพี่เลี้ยงก็ย่างมาหาคณะกรรมการเวทีเบิ่งหน้าตาคือสิศูนย์เติบและก็เอาไม้จากโฆษกเวทีประกาศอันหมอลำซิ่งเศร้าเล่นซะก่อนนักมวยมันใส่กระจับบ่ได้พะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นยอดน้ำกดลงไปค้นจัก 2-3 เทียเท่าไรแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิง ใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
2: อ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์
1: 043840122สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ
3: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: หนึ่งกำลังอาบน้ำในห้องน้ำกันอยู่แล้วว่าแก้ผ้าอาบนะว่าสต๊อปไปก็เป็นประจำแล้ววะลูกสาวนี่ก็อายุประมาณ 4-5 ขวบนี่ละก็ธรรมดาเล็กน้อยเนาะกำลังอยากหู้อยากเห็นเพิ่นก็สงสัยมาโดนแล้วละวะแต่ว่าก็บ่เคยถามผู้แม่จักเทื่อว่าท่านทะผู้แม่กำลังยืนถูสบู่อยู่ก็แอ่นไปซื้อนาลูกซะแล้วมันใกล้พอดเพิ่นก็เลยถามว่าแม่ยังนี่พะนะผู้แม่ก็จักสิตอบจังได๋ก็เลยว่าฝอยขัดหมอลูกพะนะฝอยขัดหมออีแม่คือบ่หลายคือของนาแววว่าซั่นเอ้าหนูไปเห็นฝอยขัดหมอนาแววตะหึงผู้แม่ถามเอากะเมื่อวานนี่แม่บ่โยนาแววก็เอาฝอยขัดหมอเพิ่นถูแขวให้พออยู่หม่องนอนเฮานะแล้วพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่ๆๆๆๆโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดจังเต็มโป๊ะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าวเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122หรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

嗦嘞帕拉皮面发西汤，嗦嘞帕拉皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2

0: มื้อนี้จังแม่นเป็นจังได๋เปิดมาบ่ได้ส่วนมากก็สิขึ้นแต่ต่ำว่าซั่นดอกแรกๆแล้วก็ได้อยู่แต่ว่ามันต่ำดูหลายลูกค้าจับได้ซะแล้วก็สิแทงแต่ต่ำบ่เนี่ยเปิดมาตาดใดก็ขึ้นแต่ต่ำพลิกซ้ายแล้วก็แล้วซิดขวาแล้วก็ต่ำคือเก่าเรียกว่าเปิดมาตาดใดลูกค้าก็เฮ้จนเลยว่าซั่นเถาะงุดหงิดแล้วก็ได้เข้ากองเจ็มเพ่มอยู่ก็เริ่มร่อยหลอลงแต่ว่าก็มีตะเหรียญดอกละวะคนบ่แท่งก็หลายว่าซั่นเถาะ4บาท5บาทหรือว่าเต็มที่ก็10บาทไปจังเสียจนว่าค่อยคำก็ได้ยินแต่เสียงลูกค้าเฮ้จนอยู่เอิ้นว่าตายต่ำว่าซั่นต่อไปเสร็จจานแล้วก็แล้วเสร็จลูกไฮโลแล้วก็แล้วตาดนี่สินักแน่จักหน่อยว่าซั่นเถาะหน้าต่ำกองเอเลตำเอียวตำสองตำสามสี่ตำเกาหัวจนว่าหนังเลิดแล้วก็ได้พอเปิดออกมาเอียวสองสี่ลูกค้าก็เฮ้จนเลยว่าจันทะแล้วศูนย์หลายจับได้ลูกไฮโลเด็กข้าวปลากล้วยอื้อฮึพะนะสูตรเงินยุนาตักที่เหลือหน่อยๆให้ลูกค้าเอาไปแบ่งกันเศร้าเลิกว่าสันพวกลูกค้าแบ่งเงินแล้วก็ได้แน่บ่ได้แน่ก็บ่ว่าว่าจังต่อไปฟ้อนย่างเมียเฮียนเล่าก็มานอนอยู่เปทั้งเครียดทั้งศูนย์ดอนเติบก็สิคือเสียดายลูกไฮโลจังตัวก็เลยย่างเข้าไปในป่ากล้วยมองที่ดึกลูกไฮโลไปนั่นล่ะลูกไฮโลหงายแป้งแซงอยู่เอียว3 4ก็ยังต่ำคือเก่า
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
2: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
1: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
2: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
1: กีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
2: ่มาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืน
2: รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำ

0: เอาล่ะชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบะส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
0: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรัวร้านค่าร้าน

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีครอบครัวหนึ่งเพิ่นพากันไปเที่ยวเกาะเกาะนี่เป็นเกาะสลับเขาไว้อาบแดดว่าซั่นเถาะส่วนมากสิมีสาวต่างชาติมาอาบแดดกันแล้วก็สิมีแต่คนแก้ผ้าเด้ฝรั่งเขาบ่ถือสาว่าซั่นเถาะ3พ่อแม่ลูกนี่ก็ไปคือกันแต่ว่าบ่แก้ผ้าเด้ผู้พ่อนี่ก็นุ่งกางเกงในอยู่ผู้แม่ก็ใส่ชุดว่ายน้ําว่าซั่นเถาะบัดนี้ฝรั่งที่ย่างผ่านไปผ่านมาเนาะมันก็บ่คือกันแล้วหันลงคนกับบักใหญ่เหย้าอาดลาดหันลงคนกับสันสันน้อยๆแล้วความเป็นเด็กน้อยเนาะมันก็สงสัยก็เลยถามผู้พ่ออันพ่ออันของผู้ไส้นี่คือบ่คือกันว่าซั่นหันลงคนคือเหย้าหันลงคนคือสันสันว่าซั่นผู้พ่อก็จักสิตอบว่าจังได๋ก็เลยตอบเลี่ยงๆว่าอันคนที่สันสันนี่คนจนตัวลูกอันผู้ใดที่เหย้าๆนี่สิเป็นคนรวยเบ้าแล้วก็แล้วไปวะโดนเติบก็สิรู้สึกหิวสันตัวบักลานอนอยู่กับแม่นี่เด้อคันแม่ตื่นมาก็บอกว่าพ่อไปหาซื้อเนื้อกินเด้อครับว่าสั้นผู้ลูกก็ได้และผู้พ่อก็ไปฝ่ายผู้ลูกก็นอนอยู่กับแม่น่ะละผู้แม่บัดลับนุ่งสุดวายน้ำแล้วก็อ้าขาจักหน่อยซะแล้วฝรั่งผู้หนึ่งก็ย่างผ่านมามันเห็นแล้วมันก็ยืนเบิ่งเนาะเนี่ยสเปกฝรั่งเนี่ยมักคนไทยอยู่แล้วว่าสันเถาะยืนเบิ้งข้าวหนึ่งแล้วมันก็ไปวะฝรั่งนั่นโดนเติบผู้พ่อเนี่ยซื้อเนื้อกินกลับมากำลังสิแกะเนื้อกินอยู่นั่นล่ะผู้ลูกก็เลยว่าเมื่อกี้หนูเห็นฝรั่งย่างผ่านมาที่แรกนี่จนบัดมายืนเบิ้งอีแม่จังใดจังว่ารวยขึ้นรวยขึ้นพนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่าย น้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบาสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่อมกับแม่ใหญ่นางเพิ่นไปเที่ยวกรุงเทพไปหาลูกว่าจันเถาะพ่อใหญ่อมเพิ่นบัดเก่งกรุงเทพจังน้อยเด้เพราะว่าสมัยนุ่มเพิ่นเคยไปทำงานในกรุงเทพขึ้นรถเพิ่นก็ขึ้นรถเมย์ว่าจันเถาะพักอยู่เฮียนลูกสาวลูกสาวกับลูกชายอยู่คนละหม้องกับบ่ไกลกันปานใดแต่ว่าขึ้นรถเมย์กับข้าวเดียวเนี่ยมือเศร้าแล้วก็ไปยามลูกชายไปผู้เดียววะบ่ให้เมียไปนำมันลำบากก็นั่งรถเมย์ไปนั่นละลูกชายมันบ่ได้หยุดงานต้องกับวันศุกร์เนาะวันเสาร์ก็ต้องทำงานอีกบัดนี้ขากลับลูกชายก็บอกว่าให้พ่อกลับไปผู้เดียวก่อนเดี๋ยววันอาทิตย์ผมสิตามไปว่าซั่นลูกชายก็สิมาส่งปากซอยเพื่อสิเอิ้นแท็กซี่ให้แล้วก็ว่าบ่ยากบ่ยากพ่อนั่งรถเมย์ข้าวเดียวก็ฮอดดอกใกล้ๆนึงหะนะลูกชายก็ตามใจเราก็เลยออกมาผู้เดียวว่าบาดนี่ทารถเมย์คันใดคันใดก็เต็มขึ้นก็บ่ได้บ่ทันคนดมคนสาวเขาในใจแล้วก็ว่าเอออีกจักหน่อยมันสิมีคันว่างดอกช่วงนี้คนกำลังเลิกงานเป็นธรรมดาละเราคิดว่าโดนหลายก็สิเด็กซะแล้วบาดเนี่ยบ่ได้ขึ้นรถจักเที่ยบาดนี่มีอยู่คันนึงว่างแล้วกาว่าจะขึ้นขั้นนี้ละบาดนี้รถเมสายนี่กันเห็นคนหน่อยขึ้นอยากจอดก็จอดบ่อยากจอดก็บ่จอดเด้มันแล่นมาใกล้ๆทำท่าสิจอดแล้วมันก็บ่จอดมันก็ยุ่ยยุ่ยไปนั่นล่ะแล้วก็เลยแล่นนำว่าแล่นไปขั้นแล้วขั้นเราเอาไปเอามาฮอดซอยบ้านลูกสาวพอดีก็เลยย่างเข้าบ้านไปฮอดเมียเพิ่นก็เว้าอ้างเมียซะแล้วเอ้ยเฒ่าคอยแล่นนำรถเมมั้ยแล่นไปแล่นมาจังได้ฮอดบ้านเลยประหยัดค่ารถเมล์ตั้ง10บาทพะนะละว่าผู้เมียได้ยินผู้เมียก็ด่าเอาซะแล้วโอ้ยจังมันสัวแท้เนาะเป็นหยังเจ้าบ่แล่นนำแท็กซี่ประหยัดเป็นร้อยพะนะ

ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุธาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพสำเชื่อโรคเชื่อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพรีเมียมเข้าไปนี่เสร็จบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าวเอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122สำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีสิงมอเตอร์ไซค์หมอหนึ่งมือนั่นเพิ่นเกิดอุบัติเหตุซะแล้วนักเติบสลบสองมือสามมือบ่หูมีอาชีพให้ว่าบาดแผลถลอกปอกเปิกเบิดตนเบิดตัวแต่ว่าที่หนักที่สุดก็มองหาละอันของเพิ่นนั่นก็มีพยาบาลเป็นผู้ดูแลเฮ็ดแผลล้างแผลให้ว่าซั่นเถาะอันของเพิ่นก็มีห้อยสักเด้อันดึกความทะลึ่งของพวกเด็กแว่นว่าซั่นเถาะสิมีคําว่ารักอยู่มองกกอันอยู่มองยอดสุดสิมีคําว่าปลายพะนะพยาบาลเห็นแล้วก็สงสัยอยู่แต่ว่าก็ถามบ่ได้เพราะว่าหมอนี่สลบอยู่ประมาณ2มือก็เลยฟื้นแต่ว่าก็ต้องนอนอยู่อีกประมาณอาทิตย์นึงนี่ล่ะหลังจากหายดีแล้วหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านด้วยความสงสัยของพยาบาลเนาะก็เลยถามซะแล้วอันให้ถามแน่อย่าว่าทะลึ่งเถาะอันที่สักอยู่มองหันหมายความว่าจังใดอันปลายกะหูอยู่ได้ว่าปลายนั่นแต่ว่าอันคําว่ารักเนี่ยมันหมายความว่าจังใดมีความหมายที่ลึกซึ้งนะมันสิลึกซึ้งจังใดไผกะหูจักตัวว่าปลายมันบ่แม่นจังซั่นพะนะหมอนั่นก็ได้เอาแล้วมันสิจังใดมันสิมีความหมายลึกซึ้งอีหยังลบเล่าอย่าหาละจักสิอธิบายจังใดหมอนั่นก็ได้ก็เลยถามพยาบาลว่าอยากฮู้อีหลีบ่ว่าซั่นพยาบาลก็บอกว่าอยากฮู้อยากหายคอคองใจอ่ะกันซั่นปิดม่านพยาบาลก็เลยปิดม่านจับเบิ่งเลยแล้วสิฮู้ความหมายว่าซั่นว่าพอพยาบาลจับเนาะเนียงไปแล้วก็เนียงมามันก็ตื่นซั่นตั๋วพอมันตื่นเต็มที่พยาบาลก็จังอ่านออกรักเธอเสมอต้นเสมอปลายพะนะ
2: เอาผ่านไปเบาน่อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เท่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาตอนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ก่อนได้ก่อนใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝา043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

บุรุษผู้ไม่เคยแก่เท่าผมเจอเขาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กหนุ่มกว่านี้เขาก็เป็นอย่างนี้วันนี้ผมจะแก่ทันแก่แล้วก็ยังอยู่เท่าเดิมขอเสียงปรบมือให้เล็กคาราบาวครับ

ถึงเมืองเมืองหนึ่งเมืองของลิงครับแต่ก่อนช้านามาโดนปกครองเลยลิงเท่าตนหนึ่งถือดาบใหญ่เบ้อเร่อเธอดาบนั้นศักดิ์สิทธิ์มากชื่อว่าดาบแห่งความซื่อสัตย์อยู่มาวันหนึ่งมีลิงที่หนุ่มกว่านั้นหาญกล้าเข้ามาจะต่อกรจะชิงความเป็นผู้นำรวบรวมไพร่ราชทหารเลวทั้งขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายกะว่าคราวหน้าจะได้ประมาณ 3-400 คนจะมาท้าชิงตำแหน่งผู้นำจริงๆแกก็ชิงได้แล้วได้อีกนะครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ท่านผู้มีเกียรติครับในวาระที่คาราบาวจัดคอนเสิร์ต20ปีนะครับพวกเราเขียนเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งเหมือนกับเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของคนที่มีอายุประมาณนี้นะครับ20นะครับ20เศษนะเสียงเพลงไม่มีวันตายครับเชิญครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปอพได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปอพจากนั้นปอพจะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปอพเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปอพได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
3: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทไทยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
4: ่ว่าที่ร้อยตีอานัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรเข้า คาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
5: โดยพืชที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น 75 เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
4: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันมาลีรายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเนี่ยปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลบค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกลับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2% ถึง 2.5%
6: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติบุริมปราศภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
9: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ย
8: เซ็นเตอร์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก
10: นางสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศการดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
11: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็

0: ใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยแหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงๆก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
1: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นายธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่13ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะ
8: ีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลม 3-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูง 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร96เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง89เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: กล
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ
0: มาแล้วนะครับเอ็มกับแบงค์กลับมาประจำการที่ชแนลคิกออฟนะครับพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าไม่ได้พบเจอพวกเราเนี่ยในหลายๆวันเนี่ย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY-22 เพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดส่งเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และส่งเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยทหารทั้งกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงผ่านการประเมินและทดสอบมาตรฐานระดับสูงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปจากสำนักการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงเคยเข้าการฝึกรับการฝึกการบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L39 ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบและทรงมีชั่วโมงบินดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน315ชั่วโมง33นาทีเครื่องบินแบบ T44E Air Trainer จำนวน38ชั่วโมง35นาทีเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน105ชั่วโมง59นาทีเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน98ชั่วโมง40นาทีเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน137ชั่วโมง50นาทีปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน27ชั่วโมง9นาทีชั่วโมงบิน Boeing 737-800จำนวน453ชั่วโมง11นาทีและทำการบินกับเครื่องบินแบบ JAS-39D Gripen ไปแล้ว10ชั่วโมง13นาทีก่อนทำการบินเดียวกับเครื่องบิน JAS-39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวน 1,188 ชั่วโมง48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างาม ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน2ครั้งด้วยกันคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายน2569และวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2569เพื่อทำการฝึกบินเครื่องบินกริปเพนผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่และเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังและความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันประภาวิชิตชนลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายสจ๊วตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารจัดกิจการเหล่ากาชาติและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาติไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆและแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณเดอะรอยัลแกรนด์ฮอลล์ออฟบุดดิซึมวัดเนนบุตสึสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไลเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย นางพากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่น
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เอิ้นพี่น้องเอิ้นพี่น้องเอิ้นพี่น้องเอิ้นพี่น้องเอิ้นพี่น้องใส่หม้อหนึ่งไปใส่เหมือดน้อก้มลงขึ้นหม้อหนึ่งบ่ได้เพราะมันสิดำเหมือนละทีเอาเด้ออันนี้ละพอเอาเด้อละอันนี้ละพอไผสิโทรมากะหมายเลขนี้เด้อพ่อเด้อแม่0809798200พอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะพี่น้องทั้งคืนอุ้ยไม่ก็ได้เนาะทั้งคืน FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโออำเภอโพชัยจังหวัดระเอ็ดเนาะสวัสดีครับอาชูรูปหลอกสวัสดีครับสาว2000ปีสวัสดีไอชูสวัสดีน้องพูดสวัสดีสาวสัมผัสทองอ้วนที่เห็นหน้าตากันอยู่ในจอระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่วนที่น้องที่ฟังทั้งคืนคืนต่างๆโอ้ทั้งวิทยุก็เห็นแม่น้อยสีฐานว่าแบมๆกับว่าเบิ่งแล้วก็ออกไป นะครับเอื้อนกันเซ่ม1นะครับไปอยากฟังเพลงหยังก็ขอมาเมื่อนี้ก็สิบ่เว้าเรื่องฝนก็บ่มีแล้วล่ะนะครับก็สิบ่เว้าเรื่องนี้ล่ะเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเราบ่เหตุพลบอป่านนี้โรงพยาบาลเนี่ยจะเรียกเอาจักบาดนะครับคันบาดเจ็บหน่อยเรื่องบาดก็เรียกเอาหน่อยคันมีการผ่าตัดนั่นนี่ก็สิเรียกเอาหลายจะบ่ฮอด 30,000 กว่าบาท 35,000 เพิ่นจังสิเซาเด้บ่เหตุพลบอพากันเฮ็ดเด้อจักควบเนี่ยฮัลโหลเตือนละดิเตือนแล้วเตือนแล้วเตือนแล้ว
1: ขอฟังเสียงนี้จ้าม
0: าตัวยังของ
1: ฮัลโหลจ้า
0: ไม่ยังล่ะ
1: ขอฟังเพียงในจ้าอยากกินกระตุ่มไก่ไร
0: ตุ่มไก่อยู่ใส่ยังก็เห็นที่เขาคิดถึงจะเมื่อ
1: ตุ่มไก่อีไหนตุ่มไก่เนาะ
0: ตุ่มไก่ยังไงแกงไก่ไส้สินอุ้ย
1: กระตั้งเหรอว่าตุ่มไก่เขาเลยนะ
0: บ่เลือดบ่เอื่นล่ะตุ่มไก่กระตั้งหักด้วยอันนี้แกงไส้สิน
1: เดี๋ยวเห็นดูแต่อร่อยด
0: ี
1: โย
0: ก
1: น่าอร่อยจ
0: ัง
1: ไม่
0: แ
1: ม่วาง
0: สิ
1: ละ
0: เอออร่อยว่าอร่อยก็กินแล้วแล้ว
1: อ้าวอันนี้กินคนเดียวเสียบ่ล่ะกินคนเดียว
0: อันนี้ก
1: ็ขอฟังเสียงละเด้ออาลีรักมักสาวครูเด้ออ
0: ดีตยังยักสาวครูติ
1: อาลีรักมักสาวครู
0: อันนี้ได้ยักมักสาวครู
1: เออเจ้าหน้า
0: เออเอา
1: คุณนาวันดีที่ฝาที่หมวกเมสีนก็เรียกหอยฝากันใหม่ดิซื้อยาเอาไปอัดกล้วยกล้องเอากล้วยจักนั่นสองอันเนา
0: ะเจ้ากล้วยจักบี
1: จักที่ฟันนั่น
0: จักที่ฟันก็สิสีไปอยู่นี่ล่ะหอดทัวร์มาที่16ก็เหมือนพอดีล่ะ
1: ก็บอกมดน้องหนาจังไอ้แม่จังทำไมเนาะว่าว่าจังไม่เอาเนี่ยเฮ้ยพนันถ้าแม่ไปเดี๋ยวไปแล้วจะมาเมียที่ใส่จ้าเขาขับมาสั่งบูเขาไม่สั่งกับบูอยู่นี่นะแม่ท่านนั่นนั่นอยู่นี่เดี๋ยวกูเลยเงินกระสุนสนองกูท่านมีเงินออกกระสุนสนอง
0: เอออู้มีเงินออกเนาะหาจีน
1: ได้ไหมจะเริ่มได้จะเริ
0: ่
1: ม
0: ได้
1: เอา
0: 200
1: เออเอา200เดี๋ยวเงินใส่มาอยู่เดี๋ยวกลับมาวันที่มาที่พ
0: วกเลยล่ะเดี๋ยวกลับมาพนัน
1: ยังต้องว่านั้น
0: มีความหวังมีความหวัง
1: หนักกว่าคนนะสั่งใหม่ก็ได
0: ้แล้วมีความหวังขักอยู่
1: จ้า
0: เจ้านี่ขายฝันมอบไปทั้งใด
1: มอบเม็ดต้อยคนละเม็ดต้อยเม็ดตาลคนละ
0: ครับ
1: จ้าบ้านฝ้าใสเด้อเม็ดเทียงลูกซักเสาเสียไรเม็ดซื้อเม็ดเดียนกาเม็ดท่องร้อย2,400
0: ครับ
1: กาต้องแม่มามาเลยเด้อเพื่อนมามาคนสวยเลยเด้อ
0: จ้าได
1: ้ครับท่านนี้สาวก็สวยกับปันกับจีนใหญ่แม่น้อมแม่สวนแม่หน่อยเลยเด้อให้สาวเทียมเลยเด้อสาวเทียมคนสวยเลยเด้อแม่เหียนพร้อมเด้อหน้าไม่รอคางศอกสวยๆเลยเด้อสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้านะครับอ้าวฟังเพลง
1: สองแนวนี้นะ
0: คันสิมากก็จะสามารถตั๋วซื้อเพียงได้นี่คันสิมากก็จะสามารถตั๋วได้

0: มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๋วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: เอา

0: ลอดค่ะ
1: เอาเขาก็ติดตั้งรักได้ดีเขาไปห่อสีใดไปแห้งเหรอ
0: เขาก็ตั้งรักค่ะ
1: เอาตั้งรักปักฐานไว้เออ
0: ตั้งขอเพ่งนะคะดีเจค่ะ
1: เพ่งยังล่ะ
0: คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดค่ะ
1: มันก็ที่เป็นสั้นล่ะคิดแย่งก็บ่ถือ ค่ะ
0: ต้องน้ำรึกค่ะสาวกระสินยังคุณแม่มากๆนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ตามนั่งไม่กินสอนไม่ตันไม่จนก็ยิงไงค่ะสาวสีท้องไม่เสริมนะคะสาวเสือไล่ค่ะ
1: โอ้ยหันใจเนี่ยแต่นายแค่นี่แม
0: ่คุณแม่พันอิดค่ะคุณแม่รถจะหน้าไม่น้อยนะคะ
1: อืมเอาแชมป
0: ์สนุกโทษนะค่ะฝนกับบทตกค่ะถึงวันหรือหักจากดีเจไม่จัดนะคะ
1: คือกะเล็กคือยังพวกเจ้าล่ะแล้วแต่มือมันโทษมือมันฟังนั่นล่ะตอนนี้ก็มือมันจัดบ่มือจัดแล้ว
0: ก็ไอ้คนที่มีอายุสูงวัยไงคะไม่ใช่แก่ชรานะคะสูงวัยค่ะ
1: โอ้ยอยู่นี่คืนนี้มิตรใจชราล่ะชราเพียบเลยเพียบไปหมดเลยดิท่านผู้ฟังผู้จัดเนาะ
0: เพียบไปหมดคนจัดเพียบแต่คนฟังเพียบเสื้อหาเอาเนาะค่ะสาค
1: ่ะเมียนแล้วเมียนแน่ว
0: ค่ะหนาไม่ยันรอได้ค่ะ
1: ครับผมเอา
0: ราศีสวัสดิ์ค่ะที่มีอายุสูงวัยไงคะไม่ใช่แก่ชรานะคะสูงวัยค่ะ
1: โอ้ยอยู่นี่คืนนี้มิตรใจชราล่ะชราเพียบเลยเพียบไปหมดเลยดิท่านผู้ฟังผู้จัดเนาะ
0: เพียบไปหมดคนจัดเพียบแต่คนฟังเพียบเสื้อหาเอาเนาะค่ะสาค่ะ
1: เมียนแล้วเมียนแน่ว
0: ค่ะหนาไม่ยันรอได้ค่ะ
1: ครับผมเอา
0: ราตรีสวัสดิ์
1: อารุณสวัสดิ
0: ์นะคะวันนี้ค่ะ
1: นั่นฟังเสียงกลเนาะไปให้ด่วนเนาะกระบองเขาฟังแต่นอนฟังเสียงเครื่องไฟอย่าของนอนฟังเสียงกลเอาไปเลยสวัสดีไอดีเจขอเพียงหมออนามัยแน่นะครับสิภาพไปหาหมออนามัยหมอนี่หลุดคนดื่มนะฮะจากทางลองค่ำฮัลโหลซี
2: ฮัลโหลจ้า
1: โอ้ยจะเป็นอย่างเนาะอารุจ่าเดียวกับพ่อเนาะอ้าวอ้าวอ้าว
2: แม่จากบัวเดียวกันมันก็ไปบัวไ
1: หนอารุจ่าอารุจ่าว่าอะไรล่ะว้าวอ้าวพี่ฮันล่ะ
2: ขอฟังเพลงในหัวนะ
1: เออเอาว่าจังใดล่ะลูกน้อง
2: ได้เล็บที่ระลึกเหรอจ้าก
1: ูได้หยุมเนาะกูได้หยุมหนาเนาะ
2: เออมันก็เล็บที่ระลึกเนี่ยล่ะจ้า
1: ได้เรียบที่ระทึกนี่ล่ะที
2: ่มุ่นแจ้งจ้ะมุ่นแจ้งเป็นผู้ร้องจ้าบอกไปหักไปหน่อยนี่ด้วยจ้าเด้ออ
1: ้าว
2: เ
1: ชี่ย
2: แล้วเนี่ยเตียงน้ำแน
1: ่ได้จ้า
2: น้องเล็กน้ำแน่ด้วยจ้า
1: ได้ขึ้นอย่างนี่ล่ะ
2: เด็ดแม่เสือผ่ากระสินด้วยจ้า
1: โอ้จ้าจ้าจ้า
2: ขอความปีได้บังหันเด้อข้าอยู่แล้วดังปักแล้วดังโตกับใครอยู่แล้วนอนโตนี่เป็นโตกน้ำโตกช่วย
1: เออตกน้ำตกสวมไปสั่นละ
2: แม่นตกน้ำบุ้มบุ้มบุ้มไปเลยนะจ๊ะกระแนงออกใครยิ่งเล็กน้อยกระนั้นบอกตัวจ้าแต่แม่นหลอดตกน้ำตกตุ้มหลอด
1: จ้า
2: บอกเสียสุสานเลยจ้าเด้อแม่นมาหมาน้ำแม่เด้อจ้าข้าปูงโมแผลน้ำแน่
1: ใช่
2: จ้าตาพี่ทอดน้ำแน่เด้อสุดแจ้งสุดสายแล้วจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: สิซ้ำไหนเนาะก็ซ้ำนี่ละซ้ำขาคืบนี่ละคืบก็คืบดุดลูดยืดดอกเต้เนาะมนแค่นก็ตัวหันลงสั่นภาษีเศร้าก็เศร้าเลยเนาะลองพร้อมกันที่แห่งสร้างและตั้งใจเพื่อปะต้นว่าเบาเรื่องนี่ล่ะเรียงพวกพอเห็ดทอดระบอทั้งหลายทั้งแลนี่ล่ะนะครับหลุดมาไปปรากฏว่าขาหักลุ่มเนี่ยอะไรยังขาหักเนาะนะครับไปผ่าตัดผ่าอย่างที่โรงพยาบาลเขาเรียกเอา 35,000 โรงพยาบาลนะครับเพิ่นเรียกเอา 35,000 บ่มีใจเห็ดจังได๋นะฮะคันครบ 35,000 แล้วเนี่ยอันคันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกต่อไปเฮ็ดจังได๋เนาะอันนี้ต้องตอบเลยพี่น้องถ้าครบ 35,000 ตามสิทธิ์พรบแล้วแม้เราไม่ทําพรบทางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลก็สามารถเรียกได้ 35,000 มีว่ามีก็สร้างนะครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นเกิน 35,000 เขาจะสิใส่บัตรทองมันสิบ่คือกับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอนะครับบัตร30บาทก็ใส่ได้สุหม่องสุบอนนะครับรักษาฟรีไปใส่30บาทแต่คันเป็นอุบัติเหตุเพราะว่ามันมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแต่ว่าพี่น้องบ่เฮ็ดเองบ่พากันเฮ็ดนะครับก็หาบอกว่าขี่รถไปหน้าซื้อดอกขี่ไปเกี่ยวหญ้าขี่ไปเขียนงัวเขียนก้อยบ่เฮ็ดก็ได้ดอกนี่มันก็ล้มหม่องนี้ละหม่องข้ามทางไงนี่ละเนาะมื้อนี้ก็มีข่าวมีข่าวล้มบัดนี้มันต้องรักษาต่อเนื่องมันต้องผ่าตัดบางคนก็แขนหากระดูกเล่าไปโทษทีบตัวเด่นเนาะอันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้พี่น้องหลายแล้วเราก็จะคิดว่าสิเอารถคันที่มีทะเบียนคันที่มีพรบเนี่ยไปสวมสิเด้อนอกจากว่าสิเป็นแกงความเท็จแล้วบริษัทพรบเขาสืบทราบเขาสิเอาขึ้นหมดทุกบาททุกสตังค์นะครับมันสิยากนะครับเพราะฉะนั้นก็เงิน300เนาะเสียปีละ300คันบ่ยอมเฮ็ดก็เสียปีละ 35,000 พุ่นแล้วอุบัติเหตุขึ้นมามันเกิดได้ไว้เด้ออุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับพี่น้องนับ1บ่ทันได้ถึง3ซ้ําบึ้มบั้มโลดนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องตรวจเบิ่งมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์คือกันเฮ็ดพรบเฮ็ดหม่องใดว่าติเฮ็ดหม่องใกล้บ้านพี่น้องที่เขารับเฮ็ดอยู่สมองล่ะไปโลดเนาะให้เขาต้องตรวจเบิ่งคันเบิ่งบ่เป็นก็ว่าถ้าเก่าก็เฮ็ดเดือนนี้ว่าดีกะไปเขาเบิ่งซั่นซี่ก็ได้นะครับพอเฮ็ดไปเนาะเฮาเฮ็ดเฮาสามารถเฮ็ดก่อนล่วงหน้าได้6เดือนเนาะซื่อว่าซื่อเฮาสิครบอยู่ประมาณวันที่1มกราคมเฮาสามารถเฮ็ดได้เฮ็ดก่อนได้แต่ว่าย้ำต่อพรบนี่เขาสิต่อวันที่1มกราคมไปนะครับเขาสิบ่ต่อตั้งแต่มื้อนี้นะครับเนาะทะเบียนคือกันนะครับต่อพรบแล้วก็ต้องเฮ็ดทะเบียนถามมาคันบ่เฮ็ดพรบไปต่อทะเบียนเพิ่นเฮ็ดให้บ่เฮ็ดให้เลยนะครับพนักคนมาขึ้นหลายบาทแต่เนาะทะเบียนก็ได้ว่าซั่นมันก็ต้องหลายบาทมีเงินซื้อรถก็ต้องมีเงินต่อพรบเด้อพี่น้องมันเป็นความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของเฮาเองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับคร
1: ับ ว่าไว้ตลอดล่ะ
0: ต่อย
1: ัง ต่อไว
0: ้
1: เลย
0: เฮาบ่ขี่ลูกหลานก็ขี่มันสิฮู้ติว่าสิเกิดเหตุจําได๋เนาะ
1: ก็สิว่าต่อไว้ตลอด
0: ทั้งเสียขี่ไปขามทางมาส่วนท้ายโอ้ยจังไหนเวิ้นซั่นตัวว่าไอขาสี่เป้งยิงนั่น
1: มันจังสบายใจตัว
0: มันเลื่อมนี่ล่ะมันก็ว่าโอ้บ่เป็นหยังดอกตีขี่รถไปหน้าซื้อดอกแต่พวกบางคนบักมักวางสี่อีหลีแต่ผมถามว่าเฮ็ดพรบบ่นี่เนาะ
1: มักว่าสิล่ะ
0: บ่เป็นหยังดอกขี่ไปหน้าซื้อภาษาไปเฮ็ดหน้าปังบ่ได้ขึ้นถนนใหญ่ดอกปกติมันก็ล้มถนนน้อยนี่ล่ะแขนหักขาหักข้อหักอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้ว่าให้ฟังเพียงหยังเพียงหยังเพียงหยังล่ะวันนี
1: ้
0: จักแล้ว
1: รถแขนแสนรักก็ยังบ่ทันได้ฟัง
0: อยู่จะพุ่นเด้อล่ะเพียงหยังก
1: ็
0: ชุดแขนตี
1: ชุดแขนบ่ทันได้ฟัง
0: บ่ได้ฟังล่ะมื้อนั้นมันหลายคนหลาย
1: คนหลาย
0: เว้าหลายบ่แม่นคนหลายดอกเว้าหลายยายห่าง
1: คนเว้าหลาย
0: แม่นแล้วม
1: ื้อเฮาเพิ่นก็บ่ค่อยสนใจปานใดแต่ว่าเว้าก็ฟังได้ฟังเพิ่นเว้าผู้นั้นเว้านั้นผู้นี้เว้าก็ม่วนดีค่ะ
0: ผู้ละคนก็บ่มักคนเว้ารำคาญพุ่นน่ะ เออโทรมาโอ้ยแม่ก็ฟังซุมืออยู่แต่ว่าแม่นั่งซั่งซุ้มเว้าดูนว่าเอาแม่คือบ่หมุนไปทางอื่นบ่ก็ว่าจังซี่ล่ะบ่ปุ้นสิโทรมาเว้าปุ้นสิมาโทรมาเว้าอยู่ดอกผมก็เลยบอกว่าบ่แม่นดอกแม่คันเว้าว่าเป็นซื่อๆก็แล้วว่า
1: อยากฟังก
0: ็บ่อยากฟังหมุนไปคืนอื่นบ่ว่าจังซี่หมุนไปโลดหมุนไปไสก็ไปก็ว่าผมก็บ่ฮู้นําดอกว่าเฮาหมุนไปไสผมบ่ได้เห็นสมมติสิเป็นสั่นคนที่ว่าก็บ่ไว้ง่ายซะพวกที่ว่าคือพวกบ่โทษแหละพวกโทษอีแท้ๆก็บ่ว่ากันดอกเขาม่วนนํากันไปสั่น
1: เอาม่วนก็ได้มันไปใหญ่ๆเขาก็มีหมู่หลายได้คุยกับผู้นั้นคุยกับผู้นี้เด้แต่ว่าพันดีเจมันก็รู้สึกดีเด้ล่ะ
0: สักก็คือยังสาว 2,000 บีว่ากันบ่โทษก็นอนบ่หลับบ่จุศีลคือกันกันบ่ได้เว้ากับแฟนเพิ่นก็นอนบ่หลับคือกัน
1: นอนบ่หลับแล้ว
0: เลยว่าอ้ามือนี่คนไปใส่คนไปตายใส่เหมือนเนาะได้จมในใจอยู่ของ
1: กันได้มอบให้ผู้นั้นผู้นี้ได้ยินบ่ได้ยินก็สร้างได้แต่ว่าได้มอบเด
0: ้กันได้มอบให้ผู้ใดผู้นี้แสดงว่าผู้นั้นบ่ได้ตายจากโลกนี้ไปได้ยินเสียงอยู่เห็นบ่ผู้นั้นผู้นี้ก็ตาย
1: มอบให้เฮีย 2,000 ปีก่อน
0: มอบโลด
1: บ่ต้องว่าเรื่องตาย
0: เอาโลดยังไง
1: บ่ต้องว่าเรื่องตายดอก
0: ความตายเขียนข้อถูกบัดยังบ่โลดแล้ว
1: พอมีเยซ้อมพันปีเต็มๆได้แย่
0: แล้วก็เต็มอยู่ประมาณว่าเต็มดอก
1: แล้วก็ว่าให้คุณแม่น้อยสีทานแม่แม
0: ่
1: เนี้ยงอยเพิ่งแล้วก็บ้าเพิ่งก็กี้แล้วแม่พันเอ็นแล้วก็แม่มามาแล้วก็เจ้านางนางเด็กสาวสีทองแล้วก็สาวเสือลายแล้วก็มีตาลเม็ดเสริมแล้วก็สาวดอกแก้วดอกตักเหือจำแม่ทั้งร้อยแม่ทั้งร้อยแล้วก็ได้ยินเล่ามาแต่โดนแล้วก็รู้จักเล่าในนี่ล่ะแม่ทั้งร้อยแล้วก็เบาสู
0: ้บุ้ยเบาสู้ไปเลย
1: เราอันเบาวิลานั่นก็บ่พวกก็มาหาโมเลยเนาะเบาวิลานี
0: ่โอ้ยอย่าให้อื่นหาแล้วเถอะเราพังแต่เรายังยากอยู่ชีวิตเรา
1: เรายากเนาะ
0: แล้วคืออย่างหลังคือหนังตะลุ่งเจ้าเห็นหนังตะลุ่งบ
1: ่เห็น
0: เออล่ำไปเขาก็เสียบไม้เสียบไม้เผาเสียบเสียบไม้อันก้านกล้วยเออเสียบจิกกันอยู่ทั้งนั้นล่ะ
1: ไปเบิ่งข้างหลังจากก็เบิ่งดี
0: นั่นล่ะหนังตะลุ่ง
1: เห็นจังซั่นน่ะหนังอันนั้นบ่เบาเบาค่อยพุ่งหนังอันนั้นบ่หนังอันสมัยก่อนหนังขาวดำน่ะแม่ชาลีน่ะแม่
0: ชาลีแชมเปี้ยนน่ะ
1: ชาลีชาลีชาลีชาลีชาลีชาลีชาลีชาลีก็ยังแปลกได้มั้ยตลกดี
0: นะนั่นนางขายยา
1: สมัยเด็กๆเนาะ
0: เอ้ยซุ่มผู้เฒ่าเว้ากันนะ
1: เอาเว้าเว้าเรื่องอดีตเว้าเรื่องอดีตยาโพดอันให้พี่น้องเฮาเบิ่งทุกคนนั่นล่ะ
0: มื้อ
1: น
0: ี
1: ้มื้อนี้ให้พี่น้องมาทางป่าป่ามันโหดโพดมื้อนั้นก็มาทางแล้วผู้นั้นน่ะเฮ็ดได้หญ้าข้างล่างมื้อนี้เอาข้างบนมันมีอย่างแนวหกคือมันนี่มอบให้น้ำเด้อความให้นั่นแหละเอาก็อ่านนั่นแหละก็มอบให้สาวก็มอบสาวที่ยาสาสาวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมอบให้ผู้ใหญ่บ้าน
0: จวดจวดไป
1: บ้านผู้พัดสอนแล้วก็ให้เมื่อทุกคนทุกคนนั่นแหละที่เปิดเครื่องมาฟังในขณะนี้พี่น้องเข้าหมดนั่นแหละรอหน้าใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอพี่มาอีกอย่างก่อนอกหักพลักเมียเรื่อยๆทันร้องว่าจะพูดใดล่ะฮึ IS พัชรวรรณนะครับเอาเปิดฟังอยู่กับฟังเด้อผู้ใดอกหักพลักเมียเจ้าของกับฟังเบิ่งเอาคือบ่ไปบ่มาเพียงก็ได้เออเอาฟังกันนะ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง
1: ลดสิวลดฝ้าเฮ็ดให้หน้าเด้งมันแม่นอีหลีว่ะแม่นนี่เนาะใส่มาประมาณตั้งแต่ปี2547เนาะบาจุศิลป์นำมาจำหน่ายใส่ในครอบครัวนี่ล่ะนะครับก็ปรากฏว่าใส่ได้ผลดีนะครับผิวนี่นิ่มพิเนียนเพราะว่ามีส่วนผสมของไขมันที่สกัดจากน้ําบ่ได้ขจัดจากช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าน้ำท่วมโรงงานผลิตเท่าผลิตแบบผลิตละขายไปผลิตละขายไปบ่ได้ครับมีก็เหลือเฉพียงนะครับสูตรมะละกอนะครับก่อนนี้ครับก่อนละ30บาทเนาะก่อนละ30บาทนะครับก่อนใหญ่อยู่เด้ก่อนนี้ประมาณ100เท่าไหร่วะ100กรัมเนาะแล้วก็สูตรขิงนะครับสูตรขิงนี่ได้30กรัมนะครับนี่อันนี้3บาท30บาทนะครับส่วนนมแพะครับขมิ้นลอยล้อลงไปเรื่อยๆเนาะนะครับหลังจากแม่เทียงมาซื้อกับเบิดไปยังบ่หลายเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อย่าสะอู้ๆอะๆเด้อคันสิใส่ได้ใส่พุ่นละปีใหม่พุ่นละน่ะนะครับเมื่อนี้ก็คือว่าเมื่อกันเลยนะครับผู้บ่ใส่ก็บ่ต้องบานยังบ่ต้องสะทกสะท้านอีหยังนะครับผู้ใส่อยู่ประจําก็ซื้อไปตุนไว้นะครับอันนี้บ่ได้เว้าให้พี่น้องเสื้อเด้บ่ให้พี่น้องซื้อนะครับสินค้าต่างๆเฮาก็มีน้ำมันเขียวสูตรดมถูผ้าพกผ้าไปวัดไปว่าไปขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องไตบ่ได้ล่องไสก็ล่องน้ำเฮียนน้ำซ่านเดี๋ยวขอคำมันวินผู้เฒ่าผู้แก่มากรู้จักคำว่าวินไหมเนี่ยวิ่งเวียนศีรษะนั่นแหละนะครับนอกจากนั้นก็มีกระชายดำผสมโสมกินมือละจอกน้อยๆก่อนจะกินข้าวนะอีก15นาทีกินข้าวเสร็จแซ่บไปน้องนะครับร่างกายแข็งแกร่งไหลเส้นไหลเอ็นนะครับส่วนแป๊กกล้วยก็ดีต่อระบบสายตาเนาะดีก็สุเนียวอรวดนะครับอันนี้เว้าให้พี่น้องซื้อบ่ได้เว้าให้พี่น้องเสื้อแล้วดีบ่ดีก็ดีก็เดยเนาะฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้เสียงก็เป็นจังซั่นเนาะวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาสวัสดีอยู่ต้องบอกแม่ที่บ้าน
2: บาป
1: มันสิบาปเนาะเท่าแล้ว61ปีขึ้นแต่ละคน80 70แล้ว
2: เท่าอีหยัง
1: ครับคือยังบ่เจ้าของบ่เท่าอยู่เอ้าว่าจังได๋คันพี่เสริมบ่เท่าบ่เท่าเอาพี่เสริมว่าจังได๋พี่เสริม
2: เท่าอยู่แม่น
1: เท่านี่ล่ะเท่าซ่ากันซ้ำ

0: นี่ล่ะสำค้อนสำหาบนี่ล่ะนะครับ
1: เดี๋ยวมือเอื้อนมือกันสั่งมาไว
0: ้เออสมกันกำหนดได้แล้วเข้าก็ได้เนาะงั้นบ่ของบกแม่ที่บ่หาบาปมันสิบาปเนาะเฒ่าแล้ว61ปีขึ้นแต่ละคน80 70แล้ว
1: เออ
0: ยังบ่เจ้าของบ่เฒ่าอยู่เอาว่าจังได๋คั่นพี่เสริมบ่เฒ่าก็บ่เฒ่าเอาพี่เสริมว่าจังได๋พี่เสริม
1: เฒ่าอยู่แม่น
0: เฒ่านี่ล่ะเฒ่าซ่ากันซ้ำนี่ล่ะซ้ำค้อนซ้ำหาบนี่ล่ะนะครับ
1: เดี๋ยวมือเอื้อนมือกันสั่งมาไว
0: ้เออสมกันกำหนดได้เนาะเข้าก็ได้เนาะเงินบ่เฒ่าเงินหยังล่ะค่าก็ได้
1: เอากล้วยนึงมาอันที่เดียวนั่นบ่ทันได้เก็บเบิดอยู่นั่น
0: อื
1: ้อไอ้เงินเบิดก่อนสิครับ
0: สวัสดีท่านหลวงปัญจารวัตรกับเอิ้นโลดว่าเป็นยังครับอืมเพิ่นเอิ้นว่าสวัสดีสารวัตรวันนี้เพิ่นมาเปลี่ยนใหม่พออมนตรีพออรพสตทั้งดงข้างใหญ่กว่าล่ะเอิ้นจะได้กับเอิ้นโลดนะครับบ่มีหยดบ่มีสักอีหยังดอกจังนี้เกษียณแล้วก็อยู่บ้านมอมแม่ๆเฮ็ดกับข้าวกับน้ําเล่นอยู่นี่แหละอืม
1: เกษียณแล้วไปเฮ็ดอีหยัง
0: หวานหมดอ่ะอันเดี๋ยวนี้ก็ไปตามหมอครับ
1: ไปอยู่จังได๋เกษียณออกมา
0: ไปตามหมอไปตามหมอสั่งหมอสั่งว่าเดือนนึงไปหาเด้อ2เดือนก็ไปแล้วก็รับใส่ไทเฮียนครับรับใส่ย้ายย้ายที่วิหางมื้อนี้ก็ไปสอบให้บัดนี้ก็ย้ายก็บ่มีหมู่กันนั่งเว้ากันเว้าไปมาก็ผิดกันเออบ่จะควบเก่าควบหลังเอออันนี้ก็ย้ายนี่บ่แม่นพื้นเด้บ่แม่นแม่เด้แม่เฒ่าอืมอืมนั่งเว้ากันอยากได้นั่นอยากได้นี่วันนี้ก็แอวอยากไปถาดพนมเออสิพาไปดอกวันอาทิตย์ก็แล้วว่าอืมแอวอยากไปไหว้พุ่นน่ะอายุหลายแล้ว85ปีแล้วกูอยากไหว้พุ่นน่ะเออสิพาไปเบิ่งสิไปเบิ่งหม่องคอนหม่องมันล่มก็หม่องมันบ่ล่มพุ่นล่ะ
1: 85ปีแล้วตอนน่ะ
0: 85ปีล่ะอืมทั้งมือก็ย่างไหลแมวอยู่หลงอยู่ในป่าไปนําเอาบ่แม่นนําแมวได้นําคนในสวนพุ่นแมวพุ่นเลี้ยงไว้3ตัวยังมื้อแรงหน้านอนกายแขนกายขาอยู่โอ้ยอดซะดุหมาบ่กินข้าวก็จมอยู่หั่นล่ะอื
1: มสบู่ยังได้ปานใดก็อยู่นําพุ่น
0: สบู่นี่ก็พอได้ถูได้ไถอยู่ล่ะแม่พอได้ถีอยู่อืม
1: น้ําท่วมเขาเจ้าอยู่บ่แ
0: หละเอาท่วมตัวบ่เห็นสิเขาเอาท่วมบ่ฮะสิบ่ได้สร้างง่าย
1: ซั่นบ่จังว่า
0: ก็บ่แม่นบ่ได้สร้างง่ายเพิ่นบ่ได้เฮ็ดง่ายเพิ่นว่าปีใหม่เด้อสูบน้ําบ่ให้เมื่อจังจังสิเฮ็ดว่าซั่นอืมก็เลยว่าบ่เป็นหยังดอกยามหนักก็อย่าบ่ถูสบู่ดอกพี่น้องเขาอยากอาบแล้วก็ถูๆไถไปรวดนี
1: ่โอ้ถูคือเก่า
0: จักเดียวบ่ลงคนน้ําบ่อาบได้3มื้อหั่น
1: บ่มีดอกคนดับเนี่ยได้เงินก่อนมื้ออื่นมื้อก็ได
0: ้
1: ดอก
0: โอ้ยหากินน้ําผู้เฒ่าน่ะผู้ขาก็หากินน้ําผู้เฒ่าล่ะพี่น้องเอ้ยเงินผู้เฒ่าออกยามใดก็บ่กันซื้อสบู่ได้หมุนลุยๆอยู่นี่อืม
1: กินน้ําผู้เฒ่า
0: ตัวน่ะบ่หาเงินซื้อบอกว่าเฮ็ดพรบก็ว่ากันเฮ็ดแนวมอเตอร์ไซค์น่ะยามล้มมาน่ะเขาเสียเป็น 30,000 40,000 เงินซื้อเลข
1: บ่เอื้อนแม่ไม่ขี่จักรยานซ
0: ื้อเอ้จักรยานนั่นล่ะระวังดีๆเขาว่าเสยเอาน่ะนี่ยากนั่นล่ะ
1: ระวังหยังจักรยาน
0: ระวังหน้าระวังหลังระวังจะตําเขาจะไข่เขาตําจะตํากันนี่ล่ะ3อย่างอืม
1: นี่จักรยานตัวลําบากเนาะไปหั่นไปนี่จังขี
0: ่จะแม่นบอกคักเนาะเอาเว้าตัวนําเพิ่นมาให้เว้าเนาะก็ยังว่าอืม
1: จ้ะแม่สิสร้างดอกได้เงินมื้อเงินมื้อนี่ล่ะสร้างทันทีเลยสบู่มีสบู่จังอย่างก่อน
0: มีอยู่2อย่างบักขิงกับมะละกอนี่สั่งโลดนมแพะก็เหลืออยู่นมแพะก็เหลืออยู่2 3อันนี่ล่ะอืม
1: นมข้าวมีบ่นมข้าว
0: ฝันเอาแม่ก็ยังว่ามีซ้ํานี่ให้ไปนอนฝันเอา
1: ว
0: ้
1: าอืมแต่ว่ามีหยังก็เจ้าก็ถูคือเก่าแล้วว่ามีอันใดแล้วก็ใส
0: ่ก็ยังว่ามีซ้ํานี่ก็ถูโลดแน่อืมถูโลด
1: อันใดก็เจ้าก็ใส่ที่เก่าน่ะ
0: มีอันใดก็ให้จะใหญ่บวกๆไปยังถูเนาะอือเพิ่นก็ถูโลดสบู่ไล่มื้อนั้นก็ยังถู
1: เจ้าว่าใส่ดีจ้ะ
0: อือใส่ตั
1: วได้นึงมีหน้าอันนึงมาเสนอให้แม่ใส่อยู
0: ่ขายหยังวะ
1: ก่อนก็ได้เป็นคือสบู่อันสมัยเก่า
0: อือคือว่าเอามาขายนี่เป็นหยัง
1: ขายสบู่สบู่หน้าขาวแล้วว่า
0: เออหน้าขาวสิไปเฮ็ดจังได๋ล่ะไปเล่นยิ้วสิคือให้สิขาวแฮงแท้อือ
1: ดีดีแล้วว่า ถ้าอันจะไปเอามาให้ใครโอ้แม่ขายของอันหัวหน้าสุสินอยู่แล้วเอามาให้ใคร
0: อันนี้บ่ขายเด้อันนี้นาบ่ขาวได้สมบูบ่าวสุสินขายมิตรนาตึงนี่ได้ตึง
1: นาขาว
0: ย
1: ่านย่านขายบ่ออกคืออันสมบูหัวหน้าเนี่ยสมบูเรามันจะก่อนจังได๋ก่อนได้ได้คืออีหยังดอก
0: เอาก็คือก็มันสิคือไข่นกกระทะนี่บ่ไล่ๆเนาะคือจังได
1: ๋ว่าบ่คือกันมันสีบ่คือกัน
0: มันไล่คือไข่นกกระทะติขึ้นไล่ไปจังได
1: ๋ระหว่างนี้ดีเด้สบู่ดาว
0: อือแล้วก็ดี
1: วันละ30บาทคือกัน
0: น่ะอือบ่แม่นตัดขายคือไอติมนี่ติคือจังได
1: ๋ดีครับสบู่ละวันเอาไปใส่รองเบิ่งแห้งขาวละวัน
0: เออแห้งขาวใส่โลดก็บ่มีก็ใส่ไป
1: ใช่อีหยังมันบ่ได้ใช่หรอกใช่ของหัวหน้าก็คือ
0: เออเนี่ยเอามา
1: คือว่าการเปลี่ยนนี่ใช่ของหัวหน้าเบิดแม่ไปขายนี
0: ่อือ
1: เจ้าใช่แต่ของแม่เบิด
0: เออก็ใช่เหมือนกับเฝ้า
1: ขายมันบ่ได้ขายตอนแม
0: ่เพราะฉะนั้นก็เฝ้าเหมาไปเร็วๆเหมาไปไว้ละโลดจังได๋เบิดแล้วว่าพื้นพระมีสบู่บ่หัวหน้าสิตอบอย่างชัดเจนไม่มีและไม่มีน้ำ
1: แต่ที่ฟันก็บ่มีบ
0: ่อย่าที่ฟันก็สิก็สิซื้อมาขายอยู่นั่นล่ะคนถามคนบ่ถามก็บ่ซื้อเด้บ่เตียงเด้
1: ยาสีฟันก็สิมีนะแม่เจ้ายาสีฟันมาเดี๋ยวมื้ออื่นมื้อเฮือกจัก 2-3 มื้อก่อนได้นะ
0: เอออันท่านนี่
1: ก็ขายไปขายเส้นใหม่เนาะสาวเงินผู้สูงอายุท่านได้เงินเ
0: บิดเอ้ยซื
1: ้อมาครึ่งเดียวนึ
0: งซื้อสดก็ไปซื้อร้านนั้นเส้นน่ะมันเส้นร้านนี
1: ้อนุรูปไปก็เจ้าแล้วเงินก็เจ้าก็สิออกอยู่ก็เจ้าสิประจําก็ได
0: ้เอ้ก็มีเงินก็ซื้อไปให้เพิ่นโลดเพิ่นบ่ตัวบ่เตือนดอกเพิ่นมีศีลมีธรรม
1: เอาแม่ซื้อแม่เอาเงินแม่ซื้อก่อนเด้
0: อันล่ะ
1: อืมเอาเงินแม่ซื้อสดไปก่อน
0: นั่นล่ะอืมซื้อไปโลดไปแจกพี่แจกน้องแล้วก็นําเก็บคือผู้แทนนี่เพียงเก็บคะแนน
1: มีตั้งหลายอย่างนี่ดอกสมุนโออันเอียงก็กระชายดําก็แจก
0: อีหยังก็ขนมบ่ติคือหยังก
1: ็ขนมกระชายดํา
0: เอ้ยน้ํามันเขียวมีขนมเขียวมีกระชายดําแล้วก็มีแป้งกล้วยมีแป้งกล้วยมีกาแฟ
1: เ
0: ดี๋
1: ยว
0: ไ
1: รก็เก่า
0: เหมือ
1: น
0: กัน
1: น
0: ี่
1: จกเงิน
0: ตื่นเอ้ยจกตื่นรถไปแล้วก็ขายได้ดอกเว้าดีดีนะเว้าเลี้ยงแม่เฒ่าพุ่นน่ะชาวสาว
1: อันจริงแม
0: ่ชาว2วันปีแซวมาซั่นนี่ถ้าแม่นเว้าคักเนาะเว้าเลี้ยงแม่เฒ่าพุ่นน่ะเอามีให้เว้าเนาะแต่ละมื้อละเว้น
1: เอ้าโลดท่านแม่เฒ่าย่างให้เว้า
0: แม่นก็เว้าถึงนี่
1: แหละแม่ก็ยังบอกเพิ่นแม่ไปแม่เฒ่าไปป่วนน้ําปะก่อน
0: อื
1: มแม่เคยแม่มักม่วนมักม่วนมักม่วนคือว่านาน
0: อืมมักม่วนบ่เฒ่า
1: ร้องจังโหแต่นั่นท่าน
0: ผู้เออซุ่มมักม่วนบ่ใต้บ่เฒ่าก็หยังใหญ่ดอกม่วนคือใต
1: ้มักม่วนลูกเคยใหญ่ว่าซั่นได้เกษียณลูกเคยน้อยเกษียณล่ะ
0: ลูกเคยน้อยคือสิเฒ่าแฮงเนาะเกษียณแล้วพะนะลูกเสยใหญ่บ่ทันได้เกษียณ
1: ลูกเคยใหญ่ว่าซั่นได้เกษียณ
0: ทั้งหลายลูกเสยลูกเคยใหญ่เขาสิเกษียณก็อันนี้ลูกเคยน้อยทันได้เกษียณลูกเฒ่าใหญ่เฮ้ยได้คือลูกเคยน้อยเฒ่าเท่านั้นน่ะอืม
1: เคยน้อยเกิดก่อนลูกเคยใหญ
0: ่อืม
1: เอาขอปิ้งกันเอาเซโน่นี่เด้อปิ้งไก่ใหญ
0: ่เซโน่จะโอเคซั่นน่ะ
1: จ้า
0: เซโน่โอเค
1: ขอบคุณประหารใจเพิ่งนึงจ้ามอบให้พี่แม่น้อยนี่เด้อก็มอบให้แม่น้อยแม่เด้อแม่เตียบังดีดีแม
0: ่มีใส่
1: แม่เตียบแม่จำด้านน้ำแม่เด้อน้องโรสันแม่แม่นั่งซ้อยซื้อผ่านั้นแม่แม่สีโมซิเกตแม่สองพันสีแม่ปากของน้ำแม่เด้อมอบให้ปากของน้ำแม่แม่เดือนน้ำแม่เด้อแม่น้อยแม่ตาลน้ำแม่บ้านบ้านสละสมประโยชน์นั่นแหละ
0: ครับ
1: สาวพระศิลป์นั่นแหละตา
0: ครับผม
1: แม่สำนักน้องพี่โร่นั่นแหละตาแม่เป็ดนั่นแหละสะอาดฟังหมดอยู่ด้วยแม่เป็ดกระละแม่มาม่านั่นแหละแม่ซื้อช่องนั่นแหละตาแม่เสียไรนั่นแหละแม่ป้อนบันดงเมืองนั่นแหละมันตุ๊กแข่งทุเรศได้หลายป บ้านน้องหงเบิดบ้านในบ้านโป่งกุ้งน้ำชา
0: เบิดบ้านหลวงพ่อน
1: ะเบิดบ้านโดดเบิดหอดปุยบ้านคุณตา
0: หอดหลวงพ่ออยู่วัด
1: นี่พ่อก้มนั่นเนี่ยกาบันดุ้งเรื่องคนลูกพระเจ้าฟังใส่ลงวะน่ะ
0: ครับผม
1: พระกระดาษพระสันนุ้งพระเจ้าแจ้วแม่หู
0: แฟนครับเพื่อนเนาะ
1: อันนั้นครับเนาะดังครับเนาะพระเจ้าวะ
0: ดังครับดังวันบังไฟอยู่ข้างเฮียนนั่นน่ะ
1: เจ้าก็จะหัวจักแม่แหละเนาะท่านนี่ละค่ะสวัสดีค่ะและไม่รอรอด้วยค่ะเลย
0: ครับมีแฟนคลับหลายก็ยังสนะฟังรายการก็ต้องมีแฟนคลับเจ้าของอีฮัลโหล
2: ฮัลโหลจ้าพ่อ
0: ไม่ใช่ไหนล่ะสาวเทา
2: อันมาจอนถามจะว่า
0: อ
2: ันออกจากตำรวจไป
0: บ่ออกเด็กกับเสียนซื่อแมน
2: เสียงซื่อๆอาจารย์มาอันชวนมาว่าหลวงพ่อลำเลิศ
0: ยืนนี่กับพ่อยืนนี่กับพ่อมีอยู่หมอลำ
2: มีรองข้าม
0: ยืนนี่กับหลายอยู่หมอลำกับหลายอยู่ครับว่าขึ้นไปเสี่ยวสะอยู่น้ำอ่านตะป้ายเขา
2: ร้องเพลงเลยว่า
0: ครับ
2: น้องเขาเห็นแข้งขาง
0: อีหยังเกาะน้องเขายืนเฟี้ยข้างว่าติ
2: อย่ายืนข้างขา
0: ก็ยืนเฟี้ยข้าง
2: ไปจอน
0: พี่จะยืนบ่อยู่เนาะยืนเฟี้ยข้างไป
2: จ้า
0: แม่จอนแล้วอยู่ล่ะไปหรอแม่จอนแล้วไปเฮ็ดงานทั้งไหน
2: ติ
0: แล้วไปต่อสู่ทั้งไหนบ่ซุมื้อนี
2: ้ไปทุกวัน
0: ไปลวดนั่นน่ะสิว่าสวนเฮาไปมาล่ําไปยังเรียนหันเรียนหนีอยู่เนาะ
2: ก็ไม่ได้ก็เห็นเนี่ยแหละมันก็ออกนอกบ้าน
0: ตอนนี้
2: ม
0: ัน เนาะนี่เอาไป
2: มันจะไปบ้านเองแกอยู่นอกบ้าน
0: นะใส่สมองหลายเด้อเรียนคณิตศาสตร์ตั้ง
2: เอาไว้ในเสริมเปลี่ยนนั่นเด้อ
0: ครับ
2: อาจารย์แม่เพียง
0: แม่เทือง
2: แม่น้อย
0: แม่น้อย
2: แม่น้อยมานานใจมาทําแม่น้อยผ่านที่ฐานได้ว่า
0: ครับด้านใต้ก็มีสีฐานก็มี
2: อ๋อบ้านของกี่โยเต็มๆเล
0: ยครับก็กี่โยก็จอบฟังอยู่หั่นล่ะ
2: มาไม่รอวันดีจ้า
0: สวัสดีครับอาเมตานเมตานเมจอนด้านใต้พี่น้องไทยบ้านใต้เราอ้อยเนาะครับก็เคยไปถนนท่าก็สะดวกสบายครับช่วงนี้เนาะทุกวันนี้ผู้สิได้เป็นนายกเนี่ยครับหรือว่าเป็นอบต.นายกอบต.สุวรรณีเขาก็มีการพัฒนาขึ้นเงินขึ้นข้าเจ้าก็หลายในเงินงบประมาณหลายในการพัฒนาเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดไฟน้ำถนนแน่เฮ็ดถนนทุนทางให้พี่น้องแน่ช่วงนี้เนาะนะครับก็เป็นที่พึ่งของประชาชนสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเขาบอกปากไปอยู่ใส่เนาะฮัลโหลไปจังใดมาจังใดก็บ่ปากเนาะบ่ปากกับบ่ปากบ่ได้ยินเด้อ
3: ฮัลโหล
0: แม่นหยังคืออยู่โดนแท
3: ้ลูกอันนั่นแล้วมาลูกก่อนแล้วโว้ยมา
0: โอ้ยทั้งนี้ก็บ่จมหาอยู่
3: ต้องรู้ต้องหาแล้ววะจ้า
0: ส่งไปแล้วจ้าได้มืออื่น
3: จ้าจ้าขอบคุณหลายเด็กจ้าฉันอยากรู้ต้องรู้ว่าทุกกี่โน้ตจนวันนี้กูก็ละเบา
0: เอ้ของดีมีจำกัดจ้า
3: ไปอ่ะแต่ลูกเอาของเอาตะหูของมาตัดรถช่วยเล่นใหญ่จนนั้นหม่อมหน้ามันหยาดอยู่เบาเอ้ย
0: อุ้ยอันหยาบนะว่าครั้งน้อง
3: เฮ้ยออกมาจนนั่นกูอยู่อาญาอยู่แล้วก็เอาหรอกคือคนเป็นขี้ทูดนี่แหละ
0: มามาสร้างว่าแต่สบู่อีหยังก็เป็นจังซั่น
3: สบู่อีหอนสบู่ชมยังนี่เหมือนละว่าสบู่น้องเข่าไอ้อาตาน้องเข่าเดี๋ยวมันก็ของเบาได้เบา
0: เอ้มันจะไปไว้เพิ่นถอดกระซื้อไปรถอุ้ยอยู่อาญากระถูไปถอด
3: โอ้ยใจสีขาดจะว่าอยากถือสบู่เบาได้เบาเงินฉันต้องหอมจะเกียร์เบา
0: เงินไปใส่หมดแล้วงั้นบ่พร้อมปะติ
3: ใส จ้าฉันพ่อหอมจะเกี่ยวร้ายไก่ร้ายจานมันหลายบาเอ้ยจานละเมื่อนังจ้า
0: โอ้ยมาสร้างว่าจานบัดนี้มาสร้างว่าป้าเที่ยนอ่ะ
3: เนี่ยเตรียมขอฟังเพลงได้หรือเปล่า
0: เพลงอย่างน
3: ้อยเอาเพลงอันร้องร้องไม่บานเลี้ยวหลังมองหน่อยไม่บานตรงว่าก็ร้องม้วนแต่จ้า
0: เอาเลี้ยวหลังม้วน
3: จ้าเนี่ยเตรียมขอฟังได้ก็จ้า
0: ครับผมเอา
3: จ้าเอาได้ร้องเพลงม้วนก็เพลงได้บ่าวเด้อไปเตรียมมอบได้แล้วมา
0: เออถ้ามันเสียงดังเสียงแห้งเนาะเอามอบกัน
3: จ้า
0: ออกคือมันแห้งโพด
3: จ้าลูกดอกแก้วมอตะวันแม่ชีทองไอ้ว่าวันทองไอ้ตันเขาเหนื่อยเลยเด้อเบา
0: ครับ
3: อันนี้สันเดแต่น้องนั่นลือกไอ้อันสาวเสียร้ายจ้า
0: เอาจ้าตา
3: ไอ้ซับไอ้ซับแม่เอาไอ้แม่สองพันตีให้แม่มาม่าแม่น้อยสีฐานได้เด้อเบา
0: เออแม่น้อยสีฐานเนาะ
3: ได้ซับกะละจินนินดันดันได้จ้า
0: เอาเลย
3: ไอ้แม่เสริมได้เด้อตอนนั้นคนที่สร้างสังหูมันสิเวิร์ดก้อนได้แม่เสริม
0: แต่จังหวะยืนนี่ล่ะอื้ออ้าอยู่หันเพียง
3: ทำช่างไปใส่รถแล้วเสริมเลยดีว่าทุกอย่างนั่นล่ะจ้า
0: บ่จะกัดตุนสินค้าเนาะกัดตุงเนี่ยเป็นกัดตุงเนี่ย
3: แต่เพียงฟังยินดีโอ้ใส่ดีว่าตัวยางแล้วในเติมอันโรงงานคนที่ว่าต้องหาใส่ง่ายได้ในเติม
0: เออน้ำท่วมสูบน้ำออกวุ่นวุ่นเยอะพนันได้ไรวุ่นนี
3: ้จ้าไออันนี้แกสอนเห็นแม่ตาลบางยานี่ในสุนทรวาเด้อ
0: ครับ
3: ไออันเวลานั้นจ้าแต่ไก่นางไล่ไก่แล้วรอคือเก่าไงคุณน้าคนสวยๆเนี่ยเจ้าบ่าวเด้อ
0: โ
3: อ
0: ้สิ
3: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับฟังเสียงฟังสัตว์นะครับเอาบ่าวหลายๆในเวลาเหลืออยู่10นาทีจะได้เปิดได้จักเพียงเนาะนะครับเอากระสิล่ากันไปเล่นนะพุทธิทั่วกับทั่วบ่ทั่วกับฟังมันดึกในพี่น้องคือ3ทุ่มครึ่งเขาก็อยากนอนกันแล้วนะครับผู้เฒ่าผู้แก่บางคนนอนบ่หลับก็สร้างแต่มันเป็นเวลานอนแล้ว4ทุ่มต้องนอนแล้วนะครับนอนบ่หลับก็สินะฮะล่ะลิ้นโทรศัพท์ล้นแต่คุ้มตาอยู่ของอยู่นั่นนะครับเอามีหยังก็ซื้อไปพี่น้องซอยกันไปนะว่ามีบ่มีหยังก็คือบ่มีเงินก็บ่ต้องซื้อนะครับผู้ซื้อได้ผู้มีกำลังซื้อได้ซื้ออะไรก็ซื้อผู้บ่มีกำลังซื้ออย่าไปซื้อนะครับฮัลโหลเป็นยังระบาดมี
4: เอาเพลงใหม่เลยว่าหน้าจะเพลงกันดอกจานบ่เอากันแล้วเอาเพลงว่าหน้าร้องเมื่อคืนนี่แหละเพลงว่าหน้าร้องขึ้นมวนแต่อันเพลงใหม่ของว่าหน้า
0: โอ้เพลงอันนั้นตัวไอ้เกือบเนี่ยก็
4: เพลงใหม่อันร้องเมื่อคืนแหละขึ้นมวนอยู
0: ่บุญสื่อเพลงสื่อวางสีเด้อบุญไอ้ยังหลายอยู่สอนสินชู่เป็นคนร้อง
4: เออ
0: มันเป็นสอนจริงใช่ดิครับ
4: จ้ามวนเพียงอยู
0: ่เอามวน
4: เปล่าชื่ออยู่ตัวแม่เทียงเอ้ยแม่เทียงที่ชื่ออยู
0: ่รอเงินผู้เฒ่าอยู่
4: เงินผู้สูงอายุอยู่
0: บ่าวผู้เฒ่าได้ผู้สูงอายุ
4: เงินเพิ่นสิออกมื้ออื่นมื้อเฮือนี่ล่ะเดี๋ยวก็ซื้อจัก 1,000-2,000 พุ่นน่ะสิซื้อมาไว
0: ้ถือว่าโลดฮอดปีใหม่พุ่นจังว่ากันใหม่
4: จ้าจ
0: ้
4: าเบิ่งก่อน
0: เบิ่งอยู่
4: จ้าเอา
0: ครับครับ
4: จ้าจ้าเอาท่านมีราคาสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสำหรับเพลงบุญอายยังหลายอยู่นะครับเดิมๆเพลงของสอนชินชัยเป็นคนร้องบ้านเจ้าสินก็เล่นมาร้องหลินร้องหัวไปเลยใส่อัลบั้มใหม่เป็นอัลบั้มชุดเหลียวหลังมองคือขันบ่เหลียวหลังถึงบ่เห็นเลยวันทองนะครับลง YouTube ไว้อยู่พี่น้องสามารถเข้าไปเบิ่งได้ว่าพิมพ์คําว่าบ่าวชูก็จะเห็นเนาะนะครับเข้าไปใน YouTube เนาะนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพียงก็มี 2-3 เพียงที่เปิดรัดเครื่องรัดกลางไปนี่ล่ะนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดบ่ได้ฟังก็จะเสียใจเด้อมื้ออื่นเฮาก็มาพอกันใหม่แต่ว่ามื้ออื่นสิบ่ได้จัดเด้อพี่น้องประกาศซะก่อนพอมื้ออื่นบ่เจ้าสินสิไปร่วมงานอยู่หอโหวตนะครับหอโหวต101เขามีงานวิจิตร101สื่องานนี่วิจิตร101นะครับก็หมายถึงว่ามีความวิจิตรพิสดารนะครับภาคกลางคืนนี่เขาจะมีการจุดแสงสีเสียงจุดไฟจุดตะไลจุดผุอ้อมเมือง101นะครับก็ ็เลยสิไปร่วมไปเบิ่งน้ำเพิ่นมันจุดไปเห็นจังได๋แน่เป็นแสงเป็นหยังออกมาซั่นนี่วันนี้ก็เลยว่าสิมื้ออื่นก็นัดกันกับทีมงานอาสามารถหลายทีมงานดงคังใหญ่นำพวกทีมงานเกษตรวิสัยว่าไปพ้อกัน6วงแรงอยู่หอโหวตวันนั้นมื้ออื่นมาจุสินสิบริจาครายการเด้อวันศุกร์เนาะนะครับก็พอกันวันจันทร์เพิ่นล่ะพี่น้องก็สิเปิดเทียบนั่นล่ะเนาะผู้ใดแต่ว่าผู้ใดสร้างสินค้านี่สามารถสร้างได้ตลอดนะครับย่ำนอนอยู่ก็สร้างคืดได้ย่ำใดก็สร้างเนาะขันสร้างก็สร้างมากครับสร้างมากก็สร้างเอาล่ะเวลาเหมือนเวลาพอกันไหมในมือวันจันทร์สำหรับมื้อนี้เนาะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟ
1: ทั้งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟ
1: ทั้งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทาน

0: ได้เพราะใช้ความหวานจากมี15ซอง
1: ได้ติดต่อกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ติดต่อดีเจชูศิลป์0809798200ติดต่อ0809798200

สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราประการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิ่งเวียนศีรษะทาถูร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080 979ข้อหอมนี้เพื่อให้เซลล์ผิวนั้นดีขึ้นสนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราประการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิ่งเวียนศีรษะทาถูร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080 979ข้อหอมนี้เพื่อให้เซลล์ผิว

ไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำตัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานตัดจากเห็ดลิ้นดือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำติดต่อได้ที่เยชูศิลป์โทร8200ป้องระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังสูตรปอบหน้าเด้ง

ดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเหล้ากระชายดำหรือน้ำสมุนไพรผสมโสมต่อได้ที่0809798080

สมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเหล้ากระชายดำหรือน้ำสมุนไพรผสมโสมต่อได้ที่0809798080

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตา

0: แอสเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยา

0: โปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาเดาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี

ห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อพีวีซีเสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

พ่อเด้อลูกบ่แจกน้องเข้าให้ทำบุญได้อุทิศหาวิญญาณเฒ่าพ่อมีวิญญาณเฒ่าจันทีบ่ได้ไปสั้นฟ้าได้ไปเกิดนำเขาพุทธแล้วคอยถ้าเอาผลทานลูกบ่ทำน้องไปให้แอนคอยสิบปีมาได้คอยปีได้

ไปเอาห่อเข้าหน่อยเสนอเจ้าฝ่าตามั่งเท่าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เข็นห้องแล้วมีเวลาเข้าเดียวสิครั้งคืนดอกพ้องอ่อนอ่อยฝ้าลงไปเอาข้าวนำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัดนี้

ปรีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นเลี้ยงหายอาศัยแต่ท่อกศเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้อนมือไปเป่าแขวลูกสาวโตลูกชายเพิ่นลูกชายโตแม่ลูกไข่ลูกชายย่านตั้งแต่เมียเงินสุบาทสุเบียมี

ส่วนหนึ่งไปเกิดแล้วนั่นคือเรื่องนั้นผู้ตายจังมาบอกน้องอายส่วนหนึ่งโลกุศลเด้อทานเอ้ยสิเอาผลไปร่วมไปร่วมบัดเมื่อทำบุญแล้วคันบ่ทำบุญ

ลูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบอกขาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเศร้าว่านั่นคือตักบาดจังหันเด้อคำเอ่ยท่านแม่

ไอ้ผีทั้งหลายมื้อนี้เดือนเก้ามื้อดับแห้ง14ค่ำให้พวกเจ้าลงไปเอาหอเขาหน่อยพร้อมทับเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิหมดเวลาก่อนเอาไป

เห็นดาลันพันพุนเข้ามาสักอดิจจาลูกพ่อ

บุญเฮาทำเนาเป็นคนก็รอกินนั่นหมดแล้วเหลือแต่กองบุญแจมลูกของเฮา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องทำบุญใช้หนี้เรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับ

เนื่องจากทำบุญวันแม่สำหรับอาตมานั้นถือว่าเป็นท่าน้ำรอคอยเรือจะจากไปท่าน้ำยังอยู่เผื่อผู้ที่มาไกลต้องการจะมาทำบุญฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่ได้พบได้เห็นกันก็เลยถือโอกาสอยู่ที่นี่ท่านในช่วงนี้เชิญมันทั้งหลายวางมือลงไม่ต้องพนมมือนั่งสมาธิเลยทำจิตใจให้สงบสบาย

ไม่ต้องรีบร้อนอาตมาเสร็จจากนี้ก็จะเดินทางไปที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีไปแสดงธรรมธรรมสวรรณสามัคคีวันแม่ที่นั่นวันนี้เป็นบรรยากาศในประเทศไทยได้สมมุติได้ตั้งกันขึ้นต่อไปก็จะกลายเป็นประเพณีเขาเรียกกันว่าวันแม่วันแม่ได้เกิดมาในประเทศไทยไม่นานมานี่เองก็คงจะประมาณสัก10กว่าปีจำได้ปี2500กว่าๆมานี้แหละเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้รับเหรียญเชิดชูพระเกียรติยศจากองค์การสหประชาชาติ FAO มาจากคำว่า Food Agriculture and Organization เป็นภาษาฝรั่งแปลว่าองค์การอาหารและเกษตรกรรมของโลกประเทศกรีกมอบแท่งทองคำเป็นเหรียญเซเลสเหรียญเซเลสนี่เป็นรูปของเทพธิดาของชาวฝรั่งชาวกรีกพวกกรีกเนี่ยเขาเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในโลกทางตะวันตกทางปรัชญาทางอารยธรรมพูดไปไกลมันก็ไกลไม่ต้องพูดไปถึงนู่นก็ได้มอบเหรียญเซเลสเป็นรูปเทพธิดากรีกเป็นแท่งทองคำน้อมกล่าวถวายหลังจากนั้นก็เสียงแสบสองสรรเสริญของUnited Nation Organization UNO ห่อห่องห่อเหรียญเซเลส FAO น้อมไทยเก่าพระนางเจ้าตื่มพระพรโหกันบนโลกโหชัยโยหัวร้องเสร็จแล้วก็ปรารภอันนั้นพวกฝรั่งเขาเรียกให้ว่าเป็นพระแม่เจ้าผู้หล่อเลี้ยงโลกเป็นราชินีคนเดียวที่เคยมีในโลกคือในช่วงนั้นจะเริ่มสร้างเขื่อนน้ำอุ่นพี่น้องอาจจะจำอะไรไม่ได้นะอาตมาเองก็ยังเป็นฮิปปี้ผมยาวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นอยู่ประเทศนอกแล้วแต่อ่านพบในหนังสือพิมพ์เมืองนอกตนเองก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านไปสร้างเขื่อนน้ำอุ่นที่จังหวัดสกลนครนี่มันบ้านเราก็อ่านไปปรารภว่าเขตใต้เขื่อนน้ำอุ่นลงมาทางอำเภอพังโคนอำเภอพลานาเนี่ยเป็นดินเค็มดินเอือดบ้านเราเรียกว่าดินเอือดทำนาไม่เคยได้ผลปลูกลงไปแล้วงอกขึ้นมามันไม่งามกว่าแดงตายไปดีอย่างเดียวเอาขี้ดินเอือดขี้ทาเอามาต้มเกลือสินเทาก็ไม่คุ้มพระนางเจ้าก็เลยดำริสร้างเขื่อนน้ำอูนใหญ่ๆเก็บน้ำที่ไหลบ่าจากเทือกเขาภูพานด้านตะวันออกเก็บให้เต็มแล้วก็ปล่อยลงมาตามคลองมาทำให้น้ำเค็มเนี่ยมันจางดินที่มันเค็มๆดินเอือดนี่ก็จางเดี๋ยวนี้เรานั่งรถผ่านไปบ้านช้างมิ่งบ้านไฮยองพังโคนพลนาเขียวขจีตลอดปีเหมือนเมืองสวรรค์เลยอาตมาไปเห็นแล้วก็ชื่นใจวันหนึ่งเคยนั่งรถผ่านไปเมื่อตอนอาตมามาอยู่นี่บ่อยๆยังไม่มีใครรู้จักไปแสดงธรรมในเมืองก็ขึ้นรถโดยสารไปลำบากวันนั้นบังเอิญไปขึ้นรถปรับอากาศอุดรอุบลแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งขึ้นมาด้วยขึ้นที่บางโฮนก็เลยมานั่งติดกันก็เลยถามว่าคุณมาทำไมมาทำอะไรเขาก็บอกว่ามาวิจัยการพัฒนาในประเทศไทยทำงานอะไรเขาบอกว่าทำงานอยู่เวิร์มแบงค์ทำงานอยู่ธนาคารโลกแล้วต่อมาก็ถามว่ามันเกี่ยวกันอะไรในเมื่อคุณทำงานธนาคารโลกแล้วต้องมาติดตามดูการพัฒนาของประเทศไทยฝรั่งเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรือประเทศต่างๆต้องยืมเงินธนาคารโลกนี่แหละเอาไปพัฒนาประเทศเหล่านั้นก็มีประเทศไทยด้วยผมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนี้เขาก็ส่งมาว่าประเทศไทยได้ยืมเงินมาแล้วเนี่ยเขาพัฒนาไหมเขาพัฒนาน่าจะมีเงินพอส่งใช้หนี้ไหมเหมือนเจ้าหน้าที่ธนาคารเกษตรเรายืมเงินเข้าไปแล้วเงินกู้เนี่ยจะเผลอไปตัดไม้โทออกเป็นเงินกู้นะ
ตายนะมันยังต้องมีไม่โทคือเงินกู้นี่ยืมมาแล้วมากินเหล้ากินยาหมดมันตัดไม่โทออกหมดมันจิบหายกันหมดเลยถามว่าเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าเมืองไทยก็อย่างนั้นเนี่ยสายหน้าดูสิเขาชี้ไปเขื่อนน้ำอุ่นเนี่ยก็ยืมเงินมาเยอะน้ำเต็มทุ่งเขียวขจีไม่ค่อยปลูกฝังอะไรกันนักหนาเขาบอกว่า modernization without development ทันสมัยแต่ไร้การพัฒนาใครอยู่ใกล้ทั้งนั้นก็คอยดูของนกยูงคอยไล่มันพูดกันไปเรื่อยเพื่อให้คำนึงถึงวันแม่ให้ชัดเจนว่ามันมีมาอย่างไรเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าน้ำท่าดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยปลูกฝังอาตมาก็บอกว่าต่อไปกะถือโอกาสคล้ายๆกับจัดแสดงเหตุผลให้ฝรั่งฟังว่าต่อไปคนก็จะมากขึ้นวันนี้เขาอาจจะทันสมัยแต่ยังไม่พัฒนาแต่วันหน้าเมื่อคนมากขึ้นมันหาอยู่หากินไม่พอเขาอาจจะพัฒนาตอนนี้สร้างปัจจัยเพื่อการพัฒนาก่อนน้ำมีดินดีแล้วอาตมาก็เลยถามเขาว่าแล้วคุณคิดอย่างไรแต่ก่อนนี้เหตุผลของเขื่อนนี้เขาบอกว่าดินเค็มก็ว่ามันเกิดซอดโดมดินเค็มแล้วทางรัฐบาลโดยพระราชดำริอยากจะได้เขื่อนเอาน้ำมาละลายดินเค็มก็ได้แล้วละลายแล้วแต่ไม่ค่อยปลูกแต่นี้ก็เริ่มก็เลยมานึกถึงเพราะเขื่อนน้ำอุ่นนี่เองแล้วก็เพราะเขื่อนต่างๆที่พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมองเห็นว่าควรจะแก้ปัญหาให้คนยากจนได้รับประโยชน์พวกฝรั่งเขาเข้าใจข้อมูลเหล่านี้เขาเข้าใจดีกว่าเราเขาก็เลยบอกว่าจะมีพระราชินีที่ไหนในโลกที่มองเห็นอันนี้ความจริงอันนี้เป็นยันเป็นมหายันของพระราชาในทางพระพุทธศาสนาพระราชาในพระพุทธศาสนาจะต้องกระทำมหายันห้าอันไอ้มหายันนี้พวกพราหมณ์เขาตั้งมาแล้วเขาก็เลอะเลือนมีอะไรแต่ก่อนนั้นพวกพราหมณ์เขาแต่งขึ้นมาปรับปรุงอย่างพวกเราทำทุกวันนี้มันทำแบบพราหมณ์กันหมดพอจะทำยันนี้แปลว่าเครื่องบูชาเครื่องบูชาก็เครื่องที่แสดงออกถึงคุณค่าให้มันมีคุณค่านั่นเองเมื่อใครจะทำบุญทำทานทำยันนี้ต้องไปปรึกษานักบวชพราหมณ์นักบวชก็จะบอกว่าถ้างานใหญ่ก็ต้องยันใหญ่มหายันอัศเมธะฆ่าม้าฆ่าช้างฆ่าสัตว์พาหนะปุริสเมธะฆ่าคนฆ่าคนอัตเมทางบุริสเมทางสัมมาปาสังวะชะเปยยังนิรักครังห้ายันฆ่าคนเป็นฐานฆ่าสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นฐานฆ่าสัตว์ทุกอย่างที่อยู่ในบ่วงในแล้วที่โถกมาดักมาเป็นฐานสัมมาปาสังวะชะเปยยังให้น้ำเมาสุราเหล่านี้เป็นฐานนิรักครังให้ความไม่มีลิ่มในหัวใจหมายความว่าถ้าจะเอาบุญถ้าจะทำทานถ้าจะบูชาต้องให้ได้กินได้อิ่มแล้วก็ให้ได้กินเหล้าเมื่อกินเหล้าแล้วมันก็จะได้คอลิ่มหัวใจลิ่มหัวใจคืออะไรคือความอายหิริความละอายแก่ใจโอทัปปะความเกรงกลัวเมื่อมันเมาแล้วมันก็ถอดความละอายลำวงการกุศลกันทั้งบ้านลูกใครผัวใครเมียใครหมอลำซิ่งหมอลำซึ่งมาเต้นกินเมาแล้วคุยอยู่ทั้งไตก็เต้นอยู่เกือบตายเหมือนมันถอดลิ่มนิรักขละไม่มีริมยันอันนี้เป็นที่มาของวันแม่มันเกี่ยวโยงกันวันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันแปลกประหลาดฝันแปลกประหลาด16ข้อในจำนวน16ข้อไม่ขอนำมาเล่ามันเปลืองเวลาข้อที่หนึ่งเอาสัก3ข้อฝันเห็นงัวอุชุพราชตัวใหญ่ๆวิ่งมาจากสี่ทิศคำรามร้องรั่นเหมือนแผ่นดินจะถล่มฟ้าจะทลายวิ่งเข้าไปจะชนกันมหาชนพากันมามุงดูในสนามรวมว่าชนกันแน่ต้องตายไปข้างหนึ่งแล้วมันก็แยกกันไปไม่ชนกันแล้วก็ฝันต่อมาอีกข้อที่สองเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆแค่คือเป็นดอกแค่ศอกเป็นผลอันที่สามฝันเห็นแม่โคออกลูกมาแล้วกินนมลูกลูกไม่ให้กินลูกวิ่งหนี
แม่ก็ตามไปเลียลูกแล้วก็ดูนมลูกก็วิ่งหนีข้อต่อไปแม่ขอร้องมันจะหมดเวลาเอาสามข้อที่นี่ศาสนาพราหมณ์เขารุ่งเรืองฝันไม่เคยเห็นมหัศจรรย์ไม่เคยเห็นอย่างนี้น่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยแก่ประเทศชาติแก่แผ่นดินแก่ราชสมบัติต้องระดมหมอดูระดับอินเตอร์ทั้งหมดเลยหมอดูด็อกเตอร์ในสมัยนั้นใครจบไตรเพศโดยเฉพาะหอหลวงว่าความฝันอันนี้มันจะเป็นอะไรจะต้องแก้อย่างไรพราหมณ์ทั้งหลายไม่รู้เรื่องหรอกบอกเลยพระบอกว่าขอให้พระเจ้าอยู่หัวจงกระทำหลักมหายัน5ประการเพราะความฝันเช่นนี้จะเป็นอันตรายแก่ประเทศชาติแก่อาณาประชาราชราชสมบัติไอสวนของพระองค์จะถึงพระชีพตักไสฟ้ามันตราต่างนครจะยกพยุหะแผนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจต้องแก้ไขด้วยมหายัน5เอาช้าง5เอาช้าง100ตัวม้า100ตัวลูกชาวบ้านเด็กๆอย่างละ100เด็กหญิงเด็กชายนอกจากนั้นก็สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในบ่วงนอกจากนั้นก็ให้คนทั้งหลายเนี่ยได้เวยะประชะคือให้เขาดื่มเพื่อพลังหลังจากนั้นก็ให้เขานิรักขละให้เขาทอนลิ่มกรหัวใจให้เขาสนุกสนานเต็มที่ทำอย่างนี้7วัน7คืนก็จะเป็นการเสียเคราะห์ก็จะเป็นการสะเดาะเคราะห์ใหญ่นี่เป็นเคราะห์ใหญ่หลวงร้องไห้ระงมพระราชาใช้อำนาจเลยสั่งทหารไปเก็บช้างเก็บม้ามาผูกช้างม้าธรรมดาท่านมีท่านเป็นพระราชาแต่นี้ยันอันนี้ยันของคนมีอำนาจปุริสเมธะทั้งฆ่าคนอีกเด็กผู้หญิง100คนเด็กผู้ชาย100คนเอามาผูกเข้าหลักไว้เสียงร้องไห้ระงมเมืองเสียงร้องไห้ของพ่อของแม่ที่ถูกราชอำนาจเอาลูกมาผูกหลักจะประหารเป็นเหตุให้พระนางมัลลิกาซึ่งเป็นอัครมเหสีเนี่ยตื่นมาจากบรรทมถามสนมนารีว่ามันอะไรเมืองนี้ทั้งเมืองเหมือนขุมมหาโลลุวะนรกนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ระงมเนี่ยก็เป็นอะไรกันก็เลยนางสนมนารีเล่าให้ฟังนางมัลลิกาก็รีบไปหาบอกพระราชาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่เชตวันมหาวิหารนี่ทำไมไม่ไปทูลถามพระองค์ต้องไปถามพวกเหล่านี้ทำไมถ้าหากว่ามันจะเกิดอาเพศเหตุภัยเราผู้อยู่ในศีลในธรรมมั่นคงในพระรัตนตรัยทำไมจะต้องให้คนเขามาล้มมาตายจำนวนมากเราทั้งสองคนนี้ตายเสียไม่ดีกว่าหรือเสียงร้องไห้ข้ามควรหอยหาของพ่อของแม่ที่ร้องไห้หาลูกเขานั้นมันเป็นเหมือนเสียงนรกหม่อมฉันไม่ยอมถ้าอย่างนั้นเอาหม่อมฉันไปผูกแทนตัดคอหม่อมฉันนี่เป็นบูชาเป็นปุริสเมธะใจอ่อนนี่ภรรยาดีก็เป็นอย่างนี้ก็สั่งเลิกพนางมัลลิกานี่บอกขอให้ปลดปล่อยไปเถอะถ้าจะตายจริงๆแล้วเอาหม่อมฉันนี่ไปฆ่าแทนไปถามพระพุทธเจ้าพอไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราท่านก็ยิ้มปกติไม่ยิ้มง่ายพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่หน้าบูดหน้าเปี้ยวคือท่านจะเป็นผู้มีความปกติแต่ถ้ายิ้มต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่ลึกเกิดๆหน้าคำหลักท่านยิ้มแล้วท่านก็บอกว่ามหาบพิตรราชสมภารเหตุการณ์ในฝันไม่ใช่จะเป็นอาเพศเหตุภัยแก่พระราชสมบัติและไพร่ฟ้าอาณาประชาราชในขณะนี้ก็หาไม่ได้ปัจจยะโลเกอนาคตสมิงจะเป็นปัจจัยแก่โลกนี้ในอนาคตนู้นความฝันข้อที่หนึ่งงัว4ตัววิ่งมาจากเศรษฐิตคำรนคำรามจะปิดจะชนกันแล้วก็แยกไปนั้นเมื่ออนาคตการล่วงไปศาสนาของเราเสื่อมทรามลงจิตใจคนเต็มไปด้วยความโลภวิสมะโลภาพิภูตาเขาจะทำลายดินทำลายน้ำทำลายไฟธรรมชาติดินฟ้าอากาศจะเกิดวิปริตแปรปรวนฝนฟ้าไม่ตกต้องในฤดูกาลมหาเมฆทะมึนมาแล้วก็หายไปมันไกลเข้ามาในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมทรามลง
คนจะเต็มไปด้วยการกอบโกยจนไม่คำนึงถึงโทษภัยอันจะเกิดจากธรรมชาติแต่นี่เราก็เห็นธรรมชาติมาเอาคืนทำลายน้ำมากน้ำมาท่วมหัวเอาแก๊สเอาน้ำมันมาเผามากเอาระเบิดไฟมาลองมากๆเกิดคลื่นความร้อนมาเผาหัวตายธรรมชาติเอาคืนที่นี่ฝันเห็นดอกต้นไม้ต้นเล็กๆพบประท่านฟังแหนบทั้งมาจีจูมดอกหากประท่านยังเผื่อนทั้งมาเปลี่ยนคงใบแค่คือเป็นศอกแค่ดอกเป็นแค่ศอกเป็นผลพระพุทธเจ้าว่าในอนาคตการนู้นบุตรหลานในตระกูลกุลบุตรกุลกุมารีทั้งหลายพวกกุมารกุมารีเด็กหญิงเด็กชายตัวเล็กๆจะรู้จักเรื่องเพศเรื่องกามอารมณ์จะมีลูกมีผัวมีเมียกันมันแม่นหรือเปล่ามหอดหรือยังนั้นคืออธรรมราคะรัตตาจะกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมจะมากชูหลายผัวหลายเมียเด็กๆทั้งหลายอมัตตยาอเปตยาอาสามัญญาอภมมัญญานักกุเรเชษฐาปจายโนเด็กลูกลูกทั้งหลายจะไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาอมัตตยาอเปตยาไม่ปฏิบัติชอบต่อบิดานักกุเรเชษฐาปจายโนไม่รู้จักต่ำจักสูงในตระกูลไม่รู้ใครเป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเหมือนเพื่อนเหมือนเสี่ยวไปวัดหลังจากนั้นก็อาสามัญญาอภมัญญาคนทั้งหลายข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่เคารพเอื้อเฟื้อในสมณพราหมณ์นี้เป็นเหตุให้คนทั้งหลายจะเมาในกามเริงร่ากันแค่คือเป็นศอกแค่ดอกเป็นผลต่อไปลูกเต้าไปโรงเรียนเตรียมตัวได้เลยโรงเรียนมัธยมเดี๋ยวนี้เมืองฝรั่งเด็กมัธยมตั้งแต่โรงเรียนมัธยมอายตั้งแต่เข้าโรงเรียนมัธยม3ปีลงมา 80% จะผ่านทางเพศเสร็จเรียบร้อยไม่มีมาตรการใดๆไปคุมมันมาจากเมืองฝรั่งแล้วพวกเราก็เป็นอย่างนั้นนั่งเอ่ยละครเอ่ยโทรทัศน์ทีวีมันสอนครูสอน8ชั่วโมงทีวีสอน10นาทีจำได้หมดเปิดทีวีดูมีแต่คนแสดงมายาสาไถต่อกันดูแล้วจนหน้าสะอิดสะเอียนเด็กตัวเล็กๆก็มีมายาสาไถเพราะผู้ใหญ่สอนทำเหมือนผู้ใหญ่ต่อไปนี้เด็กน้อยอายุ 5-6 ปีมันจะจัดงานวันเกิดให้ดูเรียกกันมากินมาจุดเทียนมาตัดเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูพ่อแม่เทศจังไรวันนี้นั่งเบิ่งไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาต่อมาอีกข้อที่ฝันข้อที่สามฝันเห็นโคแม่ลูกอ่อนออกมาแล้วก็กินนมกับลูกลูกไม่ให้กินวิ่งหนีก็ตามไปดมตามไปเลียเพราะลูกหยดก็จะกินนมลูกก็วิ่งหนีพระพุทธเจ้ามหาบพิตรราชสมภารจะเป็นปัจจัยแก่อนาคตการนู้นต่อไปลูกเต้าทั้งหลายจะไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่จะต้องคอยประหลาะคอยประจบประเจงเอาใจอย่างหวาดกลัวย่านลูกได้ในตีงแห้งกับอะไรได้อย่างเขาเขี่ยอย่างเขานี้จากอย่างเขาถิ่มอย่างเขาด่าเขาออกซังเนี่ยก็เลี้ยงแต่ล้านหันโลกกันนี้พอแล้วมาวัดกันมาบ่ได้ค่าค่าล้านคันสิว่าแห้งร้ายเขาสิฮุบนี้วัดสัมบาทนี่เขาก็ก้างโกบังบาทนี่รถยากนี่ง่วงไม่ง่องขอกินนมน้ำโลกเนี่ยเพราะเหตุนั้นเดียวนี้จัดงานวันแม่ขึ้นมานั้นเป็นสัญญาณบอกให้รู้ความเสื่อมเป็นคำอ้อนวอนของแม่ของพ่อต้องการให้ลูกให้เต้ารู้จักคุณค่าเขาจะไม่รู้จักแล้วทั้งหมดนี้มันมาจากทางเมืองฝรั่งพวกเรากำลังหลงไหลเป็นทาสตัวเป็นไทยแต่จิตใจเป็นทาสของฝรั่งมั่งค่ะฝรั่งเองก็ปวดหัวฝรั่งจัดงานวันแม่มาก่อนเป็น50ปี60ปีมาแล้วเพราะว่าพ่อแม่ฝรั่งนี่ลูกไม่เลี้ยงดอกลูกกับพ่อกับแม่มันห่างไกลกันเหมือนออกมาจากโรงงานคลอดออกมาพ่อแม่ไม่เห็นเลยเอาไปเข้าโรงอบให้มันฆ่าเชื้อให้มันแข็งแรงหมอเขาเลี้ยงจนมันปลอดภัยแล้วก็จึงเอามาให้แม่แม่ก็ไม่ให้กินนม
กินนมกระป๋องกินนมแต่ก่อนบ้านเมืองเราไม่เป็นอย่างนั้นพ่อแม่กับลูกนี่ไม่มีปัญหาเรื่องความรักความผูกพันกินเลือดในอกของแม่ทุกยากลำบากอยู่ในอ้อมอกของแม่แม่ก็แข็งแรงซะด้วยลูกกินนมในอกออกลูกมาบ่ทันได้พอดเดือนเด้อออกจากหมอค่ำหมอกำก็ลงทงขนดำหน้าไว้ไว้ไว้เดี๋ยวนี้3เดือนยังสิไปใส่บ่ได้ยังขอให้รัฐบาลหยุดงาน3เดือนหยุดคลอดมันขี้หลายพอดไม่มีการคุมกำเนิดสมัยก่อนแม่อาตมาออกลูกมา12คนเพื่อตายตายไปครึ่งหนึ่งเหลือโหลหนึ่งก็ยังเลี้ยงลูกมาเต็มบ้านเต็มเมืองพวกเราก็รักพ่อเราแม่เพราะกินนมเดี๋ยวนี้แม่กับลูกเหมือนโรงงานเหมือนโรงงานผลิตออกมานมก็ว่าให้กินได้เนี่ยใหม่ทุกหยดสดจากเต้าเรามีฟาร์มผลวัดตัวเป็นโฆษณามาคุณเหมือนได้เห็นฟอร์มโอ้ยฟังเสียงโฆษณานมในปานกินแล้วจะได้เป็นพระอรหันต์หย่อนได้เนี่ยซื้อนมผงนมกล่องนมเม็ดกรรมพันธุฮิเรดดิตี้ภาษาฝรั่งเขาฮิเรดดิตี้เมื่อสายเลือดไม่ได้ถ่ายทอดกันเข้าไปเนี่ยมันก็ใกล้ห่างกันเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นจิตใจจะไกลไปไกลไปความผูกพันระหว่างพ่อแม่ไกลห่างขึ้นต่างคนต่างไปพวกฝรั่งเขาก็เลยเกิดอ้างว้างว้าเหวลูก10คนไป10ทางนิสัยก็ไปต่างๆกันเพราะคนนี้ไปอยู่หมู่นั้นคนนั้นไปอยู่หมู่นี้สัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยท่าจิตใจก็เป็นไปกับหมู่ลูก10คนมีนิสัย10อย่างลูกฝรั่งพอโตมาทำงานทำการหายเงียบมีแต่พ่อแต่แม่อยู่บ้านหลังใหญ่ๆพ่อแม่ว้าเหวบางคนรัฐบาลเขาก็จัดชมรมเขาจัดเป็นที่เป็นศูนย์สงเคราะห์คนชราเอาคนแก่ไปไว้ตึก30 40ท่านผู้เฒ่านั่งอยู่คนละห้องละห้องนั่งเมื่อลอยละห้อยหาเมื่อไหร่ลูกฉันจะมาหาบ้านหลังใหญ่หลังโตบางคนไม่ไปเกิดที่นี่จะตายที่นี่ลูกไม่มาหาก็ช่างมันลูกไม่มาเลี้ยงหมาเป็นฟูงเลี้ยงแมวเป็นฟูงจูงหมาจูงแมวดาริงสวีทฮาร์ดว่าวน้ำหมาได้หันดาริงแปลว่ายอดรักคนว่าวน้ำหมาลูกมามาหาเล่าหลายเอาหมาเป็นลูกจูงแมวไปสวีทฮาร์ทหวานใจของฉันมาแต่แล้วเอาอยู่หันนะประเทศกรีกวินาศมาไปเลี้ยงหมา17ตัวยายคนหนึ่งไม่ไปอยู่ที่นิคมคนแก่ฉันเคยคลอดลูกที่นี่วันเกิดของลูกเหมือนวันตายของแม่คลอดลูกแต่ละครั้งตายน้อยไปเลือดออกเป็นครึ่งคุกคนตาสวดตาดุลเบ่งออกบางคนตายในขณะคลอดลูกวันเกิดของลูกก็คือวันตายของแม่ความทุกข์เกิดที่นี่เคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยหวานเคยชื่นเคยขื่นเคยขมที่บ้านหลังนี้ไม่ไปบางคนไม่ไปลูกไม่มาหาเลี้ยงหมาดีหน่อยรัฐบาลเขามีระบบสังคมสงเคราะห์ดีโซเชียลเวลแฟร์เขาดีถ้าใครไม่ไปเขาก็จดชื่อไว้หมายเลขบ้านหลังนั้นหลังนั้นเช้ามาก็มีรถนมใหญ่เขาแล้วก็เลี้ยงนมได้มาในลูกบ่เลี้ยงเอาลูกแต่ก่อนเนี่ยเลี้ยงลูกไม่ให้กินนมเดี๋ยวนี้เขาก็มาให้แม่กินนมของเขาก็ย้อนเอานมมาส่งบีบแกเอามาวางไว้คนแก่ก็มากินพวกฝรั่งเขากินนมแต่นี่วันนั้นเขาเอานมมาเท่าไหร่ไม่มีกินหลายวันเข้านมก็เน่าก็สงสัยว่าทำไมไม่มากินก็เรียกหาโทรศัพท์อินเตอร์คอมเข้าไปในบ้านเขามีอินเตอร์คอมกดปั๊บพูดเข้าไปเสียงดังเข้าไปข้างในฝรั่งนี่ก็ขโมยเยอะบ้านเรือนต้องมีระบบเซฟตี้อย่างหนักเรียกไปก็แรกก็เลยแจ้งไปที่ตำรวจตำรวจมางัดบ้านเข้าไปดูแกตายแท้ใครตายไม่มีลูกมีหลานมาดูหมาแทะหมาแห่งกินบัตรเนี่ยเลี้ยงหมาสิบตัวแทะเหลือแต่กระดูกนั่นสังคมฝรั่งฝรั่งจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยปีหนึ่ง365วันให้มีวันของพ่อของแม่บ้างหยุดงานให้ลูกฉันมาเยี่ยมฉันเถิดเรียกร้องรัฐบาลก็เลยกำหนดให้มี Father and Mother Day Today มื้อนี้เป็นมื้อพ่อมื้อแม่เด้อผู้ใดอยู่ไสก็ไปหาพยายามพ่อแม่ป้านั่นก็ยังบ่มาเดี๋ยวนี้เมืองไทยเรากำลัง
เรียกร้องหาวันแม่ต่อไปก็จะมีวันลูกวันลูกจะเกิดขึ้นลูกไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อจากแม่เดี๋ยวนี้วันเนนก็มีแต่ก่อนมีแต่วันพระวันพระเดี๋ยวนี้มีวันเนนแล้วนั่นคืออะไรเมื่อวานนี้หนังสือด่วนแดงพุทธสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนแดงมาเลยวัดบึงพลานชัยเจ้าคณะภาคฝ่ายธรรมยุทธนิมนต์อาตมาไปเทศวันสามเณรทำไมต้องมีวันเนรมีวันพระอย่างเดียวก็พอแล้วเพราะวันเนรนั่นก็คือผู้เตรียมตัวที่จะไปเป็นพระสามเณรแปลว่าผู้อยู่ในเหล่าพอแห่งสมณะเตรียมตัวเพื่อจะเป็นพระต่อไปมันสิเบิดเนรก็เลยตั้งวันเนรขึ้นเพื่อจะได้รู้จังเนรเดี๋ยวนี้การศึกษาภาคบังคับ9 ปีจึงจะให้จบ

พระพุทธเจ้าของเราสมัยท่านเป็นโพธิสัตว์เราจะเห็นได้ว่าพุทธโพธิสัตว์จริยาอันหนึ่งคือการเลี้ยงดูมารดาบิดาจะดำเนินมาไม่ขาดเลยไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นอะไรถ้าหากท่านทั้งหลายยังไม่เหนื่อยอาตมาขอเล่าและหลายเรื่องแต่วันจะฟังชัดหรือไม่ผลมันตกท่านเกิดเป็นลิงท่านก็เลี้ยงแม่ท่านเกิดเป็นช้างท่านก็เลี้ยงแม่เกิดเป็นสุวรรณสามเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หาพ่อหาแม่ไปเลี้ยงตาบอดทั้งสองข้างตอนเกิดเป็นลูกเลี้ยงของพราหมณ์พราหมณ์ตกละพราหมณ์ตกละตัวนี้อยู่ที่เมืองที่แคว้นกาสีเป็นพราหมณ์ซึ่งมีเมียต่อมาเมียก็ตายแต่เป็นพราหมณ์ค่อนข้างจะมั่งมีหน่อยพระโพธิสัตว์เกิดมาเป็นลูกของนางพราหมณีตกลงหัวก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าไหนๆพ่อเราก็แก่แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกินนอนหากน้ำลายโซกปกให้เมียเราทำสะอาดอยู่เราจะเอาพ่อหรือจะเอาเมียเอาไว้ไหนๆแกก็ทำอะไรไม่ได้น่าจะเป็นปุ๋ยน่าจะตายเป็นปุ๋ยซะแล้วคิดได้อย่างนี้ก็เลยไปขุดหลุมอยู่ในป่าจะเอาพ่อไปฝังเพราะว่าเมียจะหนีจากก็เลยไปขุดหลุมขุดลงไปขุดลงไปลูกชายซึ่งเป็นลูกน้าคือลูกของเมียเป็นลูกน้าแต่เป็นพระโพธิสัตว์เราลูกชายนี่ก็ไปดูก็เลยถามว่าพ่อจ๋าพ่อขุดทำไมมันนกก็ไม่มีมันมือเสือก็ไม่มีมันเทศมันแก้วอะไรก็ไม่มีพ่อจะขุดเอาอะไรถ้าจะขุดเอามันก็ไม่เห็นมีมันแต่พ่อขุดลงไปทำไมลึกลงลูกจะช่วยขุดถ้าหากมันมีสิ่งที่จะได้ในนี้สักกะระพามบอกว่าลูกเอ้ยมันเทศมันมือเสือมันแก้วมันเผามันอะไรมันไม่มีดอกแต่ว่าปู่ของเจ้าแก่เท่าแล้วทำให้แม่ของเจ้าลำบากป่วยสะเงาะสะแงะจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์พอแต่ลำบากพวกเราพ่อก็เลยคิดว่าจะขุดฝังเขาลงนี้ให้มันเป็นปุ๋ยเสียเราจะได้อยู่กันสบายสบายพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าพ่อทำไมพ่อจึงทำบาปอย่างนั้นถึงแม้จะแก่จะเฒ่าชราค่ำค่าเป็นบุญของเรานะเป็นบุญของเรานะพ่อที่เราจะได้ทำบุญกับผู้มีบุญมีคนสูงสุดทำไมพ่อจึงทำอย่างนั้นมันจะเป็นบาปถ้าอย่างนั้นเมื่อพ่อแก่เฒ่ามาลูกก็จะขุดหลุมฝังพ่ออย่างนี้แหละอันนี้ก็เลยหันหน้าไปถามว่าเออนี่ลูกทำไมลูกมาพูดกระทบกระทั่งอย่างนี้พ่อต้องการจะทำสิ่งที่ดีที่งามเพื่อความสะดวกสบายแก่พวกเราลูกยังจะมีกระจิตกระใจไม่นึกถึงบุญคุณพ่อจะไปขุดหลุมไว้รอฝังพ่ออีกเลยอันนี้มันไม่ใช่บุญใช่คุณมันเป็นบาปในเมื่อพ่อสามารถจะฝังปู่ได้โดยวิธีนี้ลูกก็จะตอบแทนบุญคุณพ่อเช่นเดียวกันพ่อก็เลยนั่งขึ้นมาจากหลุมแล้วก็นั่งร้องไห้ยกมือไหว้ว่าลูกเอ้ยเจ้าพูดให้สติพ่อเกือบพ่อตกนรกแล้วความจริงแกพูดมากกว่านั้นแกพูดว่าพ่อทำไมพ่อจะต้องมาฝังพ่อบังเกิดเก้าอย่างนี้ได้พ่อนั้นเป็นพ่อปู่นั้นเป็นพ่อบังเกิดเก้าของเราของพ่อเองทำไมพ่อจึงฝังได้ผมนี่พ่อนั้นไม่ใช่พ่อบังเกิดเก้าผมก็จะฝังได้เหมือนกันถ้าหากทำอย่างนี้มันเป็นบุญเพราะนั้นก็สลดใจแม่นั้นเป็นแม่บังเกิดเก้าของลูกเป็นภรรยาของพ่อ

0: ป็นภรรยาที่แสนชั่วของพ่อคำนี้แกแยกนะแกแยกทั้งที่เป็นลูกนะบอกว่าแม่ของผมนั้นเป็นแม่บังเกิดเก้าของลูกแต่เป็นภรรยาที่แสนชั่วร้ายของพ่อทำไมพ่อจึงมาบูชาภรรยาที่ชั่วร้ายอย่างนี้ได้แล้วจะต้องเอาพ่อบังเกิดเก้าไปฝังถ้าฉะนั้นผมจะฝังพ่อซึ่งไม่ใช่พ่อบังเกิดเก้าเมื่อแก่เท่าเอาไหมจะเป็นการตอบบุญแทนคนกันข้อนี้ก็สำนึกขึ้นมาได้มานั่งน้ำตาไหลยกมือไหว้ลูกว่าลูกมาวันนี้มาส่งพ่อโดยแท้เกือบพ่อจะตกนรกอยู่แล้วหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เถอะพ่อความรักอันบริสุทธิ์จากใจของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกตราบใดยังอยู่ในโลกตราบนั้นโลกนี้ยังไม่สูญสิ้นไปจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมยังคุ้มครองโลกอยู่ถ้าหากความกตัญญูกตเวทียังมีอยู่ในจิตใจลูกใจหลานเมื่อนั้นโลกก็ยังไม่แห้งแล้งจนเกินไปกลับเถอะพ่อไปดำรงชีวิตเลี้ยงดูปู่ของเราอยู่กันแม้จะทุกข์จะยากเราก็มีโอกาสได้ทำบุญไม่มีที่จะไปก็ทำบุญกับพ่อกับแม่ที่แก่เฒ่าท่านเลี้ยงเรามายากลำบากยิ่งกว่านี้นะพ่อนะทั้งสองพ่อลูกก็กลับไปครอบครัวนั้นก็อบอุ่นอันนี้เป็นเครื่องแสดงให้เราเห็นว่าโลกนี้จะมีธรรมะเหลือน้อยเหลือมากจะเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ที่คุณธรรมของคนสองจำพวกนี้พ่อแม่กลุ่มหนึ่งแล้วก็ลูกเต้ากลุ่มหนึ่งทีนี้มาดูอีกกลุ่มหนึ่งถ้าแม่ถ้าพ่อไม่รักลูกไม่เลี้ยงลูกเลยอันนี้ยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าลูกไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพราะลูกไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่จะหาได้ง่ายหน่อยตามธรรมดาธรรมชาติเขาเกิดมามีกิเลสตัณหาแต่พ่อแม่ไม่เลี้ยงลูกแล้วกลับฆ่าลูกเลยเนี่ยเป็นความตกต่ำที่สุดของจิตใจมนุษย์ชาติเป็นมาตรฐานแห่งความเลวร้ายของศีลธรรมพ่อแม่ชื่อว่าเป็นสถาบันแห่งคุณธรรมสำหรับลูกโลกทั้งโลกผู้ใดจะว่าลูกของเราชั่วผู้ใดจะว่าลูกของเราเสียจะเสียก็ลูกจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดพ่อแม่ไม่อาจจะเชื่อเฉือนทิ้งได้แต่ปัจจุบันนี้แม่กลายเป็นยักษ์มากขึ้นเอามาวัดกันได้แม่ทั้งหลายฆ่าลูกในท้องได้ยังไม่ต้องเกิดมาเห็นหน้าไปกินยาฆ่าอันนี้เป็นมาตรฐานแห่งความชั่วร้ายในสังคมมนุษย์สัตว์เดรัจฉานธรรมดาไม่มีตัวใดกล้าฆ่าลูกมันได้ลูกมันมีกี่ตัวอย่างลูกนกยูงอาตมาเฝ้าสังเกตนกยูงมันฟักไข่ฝนตกแดดออกแล้วมันกกเป็นเดือนๆเมื่อลูกออกมาหาแม่นี่ผอมเลยจิกได้ปวกสักตัวหนึ่งยื่นให้ลูกตัวนี้จิกได้อีกเอาให้ตัวใหม่แจกจ่ายยายปันให้ทุกตัวแม่ไม่รู้อิ่มหรือไม่อิ่มอันนั้นเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่ผูกพันกันแต่คนเราทำไมไม่กล้าเลี้ยงลูกแล้วฆ่าตั้งแต่ในท้องหนังสือพิมพ์ออกข่าวมาบ่อยๆฆ่าลูกในท้องนอกจากนั้นพ่อฆ่าลูกให้นอนเคียงข้างนับวันที่จะเลวร้ายขึ้นไปทุกทีอันนี้ส่งต่อแสดงออกให้เห็นว่าต่อไปสังคมมนุษย์เราจะอยู่กันอย่างไรจะอยู่กันอย่างไรธรรมะระดับนี้สูญเสียมีเรื่องเล่าไว้อยู่ในกัจจานิชาดกกัจจานิชาดกคุตตกนิกายนางกัจจานีเธอมีลูกสองคนลูกชายกับลูกสาวผัวตายหนีจากเหมือนกับแม่ออกจันแม่ออกจันผัวตายเลี้ยงลูกมาตลอดปวดหัวเราเกาหัวย่าทุกยากลำบากจนลูกเจริญเติบโตจึงได้มีโอกาสเข้าวัดทุกวันนี้แต่ก่อนหาโอกาสเข้าวัดไม่ได้ลูก4คน5คนเลี้ยงหัวตายนี่จางไม่ยอมมีผัวใหม่ถ้าเป็นคนอื่นก็มีแล้วแต่จิตใจของ ความเป็นแม่วิญญาณของแม่โคตรหัวเราเกาหัวหญ้าหาซื้อไก่ซื้อกาใส่ท้ายจักรยานถีบไปขายวานอนนานนานเข้าก็ยอมฆ่าไก่ขายเพื่อเลี้ยงลูกพูดง่ายๆว่ายอมตกนรกเพราะลูกหลุมไหนก็เอาขอให้ลูกฉันมีชีวิตอยู่อาตมายังจำชีวิตต่อสู้ของคุณโยมจันทร์เนี่ยเช้ามาปิ้งไก่ไว้ขายเย็นมาหาซื้อไก่ตามหมู่บ้านหลังจากนั้นก็ลกขนลนปีกเอามาบีบมาคั้นเอามาปิ้งยอมตกนรกหลุมไหนก็เอาเพื่อลูกอาตมาคิดเอาเองนะไม่ยอมมีผัวดีว่าลูกก็ยังดีนางกัจจานีนี้ก็เหมือนกันผัวตายไปลูกสองคนน้อยๆชายหญิงเธอเก็บผักหักฟืนไปเที่ยวขายเที่ยวซื้อไปเที่ยวแลกเที่ยวขอพอได้เลี้ยงลูกตนเองได้เจริญเติบโตมาต่อมาลูกสาวก็ไปติดชายหนุ่มแล้วก็ทิ้งแม่ไปไม่เห็นร่องรอยกลับคืนมาแม่ก็ยังหวังว่ายังมีลูกชายยังไงก็มีลูกชายอยู่ก็ขออยู่กับลูกชายแต่ลูกชายเนี่ยพอไปคบเพื่อนไม่ดีก็ไปกินเหล้าเมายาไปสูบกัญชายาปิ่นต่อมาก็ไปติดผู้หญิงที่ไม่ค่อยดีผู้หญิงสำสอนต่อมาก็เอามาเป็นภรรยาพอเอาผู้หญิงมาเป็นภรรยาหญิงคนนั้นเกลียดแม่บอกว่าไม่อยากเห็นหน้าอีหญิงแก่แร้งถึงตรงนี้ถ้าพี่อยากให้ฉันอยู่ด้วยพี่ต้องเอาหญิงผู้นี้ออกจากบ้านต้องเลือกเอาที่จะเอาฉันไว้หรือจะเอาแม่ตัวว่ากันไปกันมา 2-3 ครั้งผู้หญิงคนนี้แกเป็นคนไม่มีลูกเป็นคนหมันคนอินเดียเขาจะถือกันมากว่าผู้หญิงคนใดไม่มีลูกถือว่าตกนรกตายไปแล้วนรกหลุมปุตตะกำลังเปิดประตูรอคอยเพราะนั้นผู้หญิงไม่มีลูกเขาถือว่าเป็นผู้หญิงกาลกิณีพอสมควรแต่ผู้หญิงสำสอนนั้นไม่มีลูกยิ่งเป็นการดีฉันจะหนีจากบ้านนี้ฉันจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินมาแต่ชายคนนี้หลงรักเมียมากในที่สุดก็ตกลงไล่แม่หนีจากบ้านถ้าแม่ไม่หนีลูกแกหนีจะเผาบ้านนี้ทิ้งแม่ก็ร้องให้สมสารหนีไปเที่ยวขอทานเขากินจากตอกนั้นสู่ซอยนี้มอมแมมมีแต่หนังหุ้มกระดูกผมเผ่าเป็นกระเซิงทุกยากลำบากพร้อมเพราะว่าไม่มีกินตรอมใจตรอมกายต่อมาไม่นานนางลูกสะใภ้นี่ก็มีท้องคลอดลูกนางนี้ก็บอกหัววันนั้นเห็นไหมล่ะหญิงแก่กาลกิณีอยู่บ้านฉันจึงมีลูกไม่ได้มันกินลูกฉันพอไล่แม่ของพี่ไปฉันก็มีท้องต่อมาก็คลอดลูกคนทั้งหลายก็คิดเหมือนกันนางคนนี้ยิ่งน้อยใจใหญ่ดูสิผู้หญิงกาลกิณีไล่เราหนีทั้งลูกชายทั้งลูกสะใภ้ไล่เราไปแล้วมันก็ตั้งท้องมีท้องมีคันแสดงว่าโลกนี้ไม่มีแล้วสิ่งที่เรียกว่าศีลสิ่งที่เรียกว่าธรรมคนอับปีคนจังไรกาลกินีไล่พ่อไล่แม่หนีแล้วทำไมจึงต้องมีลูกน้อยใจมากๆก็ไปทำบุญหาพระธรรมไปแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลหาพระธรรมธรรมะตายเพราะฉันก็เลยไปก่อไฟเอางาเอาถั่วอาหารโปรตีนโปรดของชาวอินเดียเอาถั่วเอางาเธอไปเที่ยวขอเธอไปเที่ยวแลกเก็บสะสมไว้หลายวันอาหารดีๆได้ถั่วบ้างได้งาบ้างได้เนยใสบ้างได้นมบ้างได้น้ำผึ้งบ้างซึ่งเป็นอาหารอันปราณีตของชาวฮินดูแต่ก่อนได้มาแล้วเธอก็เอาข้าวมาคั่วใส่กันไปดังไปก่อไฟอยู่ในป่าช้าไม่ให้ใครเห็นคิดว่าตรงนี้เป็นที่ฝังศพคนทั้งหลายตายอยู่ในนี้เขามาทำบุญกันในป่าช้าชาวอินเดียนั่นอันนี้ก็เหมือนกันแต่จะมาทำบุญหาพระธรรมก่อไฟขึ้นแล้วก็ทำขนมมาทุปาญาติอันประกอบไปด้วยน้ำผึ้งน้ำมันเนยและก็ถั่วงาน้ำอ้อยในขณะที่กำลังก่อไฟอยู่เนี่ยเดือดร้อนถึงพระอินทร์ พระอินทร์ก็เลยมาปรากฏตัวเป็นคนธรรมดาถือดาบก็เลยถามว่าป้ากลัวใครจะแย่งกินหรืออาหารอันปานี้จึงต้องมาทำอยู่ในป่าช้าให้ผมถามหน่อยป้าชี้แจงให้ฟังบ้านป้าไม่มีหรือจึงต้องมาก่อไฟทำอาหารอยู่ในป่าในดงเช่นนี้ชายแก่คนนี้พูดด้วยน้ำตาหนองหน้าว่าบ้านป้านั้นมีอยู่แต่ก็เหมือนไม่มีลูกชายกับลูกสะใภ้ได้ขับไล่ฉันหนีจากบ้านลูกสาวของฉันก็ทิ้งหนีไปตามชายแล้วฉันจึงมีบ้านเหมือนไม่มีฉันมาทำอาหารที่นี่เพื่อจะทำบุญอุทิศหาพระธรรมพระธรรมคือคุณงามความดีในโลกนี้คงตายไปหมดแล้วพระอินทร์บอกว่าธรรมยังไม่ตายดอกป้าธรรมยังอยู่จงกินเองเถิดไม่มีทางที่จะเหลืออยู่ได้ในโลกนี้ใครบอกป้าว่าพระธรรมนั้นตายไปพระธรรมไม่มีอยู่ฉันคิดเอาเองฉันคิดเอาเองไม่มีใครบอกทำไมป้าจึงได้แนวคิดอย่างนี้ลูกของฉันสองคนเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวน้อยๆตัวแดงๆตีนท่องเท่าฝาหอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่พ่อตายตั้งแต่เล็กๆพอโตมาแล้วลูกสาวก็หนีตามชายทิ้งฉันไปพอลูกชายได้ภรรยามาได้ลูกสะใภ้ก็รวมกันขับไล่ฉันหนีบุญคุณที่ฉันเลี้ยงดูมาไม่มีเลยในจิตใจเขาแม้แต่น้อยเขาเป็นคนหมันไม่มีท้องเมื่อไล่ฉันหนีแล้วเขากลับมีท้องตั้งครรภ์เป็นเหตุให้มหาชนทั้งหลายเห็นว่าคนชั่วทำไมถ้าหากว่าเขาชั่วจริงๆเขาจึงมีท้องจึงดีขึ้นแสดงว่าความยุติธรรมจริงๆในโลกนี้ไม่มีแล้วถ้ามิฉะนั้นเขาจะมีท้องมีลูกทำไมข้าพเจ้าคิดเอาเองเช่นนี้จึงขอทำบุญอุทิศหาพระธรรมเผื่อว่าพระธรรมนั้นจะยังยั่งยืนต่อไปย้อนคืนมาเกิดใหม่ให้พระธรรมนี้ให้อาหารที่ฉันทำนี้เป็นปุ๋ยเป็นทักษิณานุปทานเพิ่มเติมพระธรรมให้มีเผ่าพันธุ์ได้เกิดมาในโลกใหม่ฉันน้อยใจเหลือเกินว่าไปร้องไห้ไปพระอินทร์นี่ก็บอกว่าป้าเอ้ยลูกสะใภ้คนใดไล่แม่ย่าหนีจากเรือนลูกชายคนใดไล่แม่หนีจากเรือนหลานเล็กๆที่เกิดมาอยู่ณที่ใดบอกผมจะไปฆ่าให้เขาตายเป็นจุนมหาจุนธรรมะยังอยู่ในมือผมนี่ว่าแล้วก็ชักดาบชี้ไปที่ต้นไม้ต้นไม้ก็ระเบิดโคมลุกไหม้เป็นไฟขาดตะบั้นลงผมมีฤทธิ์มีเดชขนาดนี้พระธรรมอยู่กับผมผมจะไปฆ่าเขาให้ไม่ต้องไปทำบุญไม่ต้องน้อยใจฆ่าทั้งลูกสะใภ้ฆ่าทั้งลูกชายฆ่าทั้งหลานพอพูดจบคำนี้เองนางกัจจานีเข่าอ่อนสั่นลงแทบเป็นลมคุกเข่าลงพนมโอ้ยได้โปรดเถิดท่านผู้เจริญอย่าได้ฆ่าหลานฉันเลยอย่าได้ฆ่าลูกชายฉันเลยยังไงเสียถ้าท่านจะสงสารก็ให้ฉันกับลูกชายกับหลานน้อยๆกับลูกสะใภ้ได้กลับคืนไปอยู่ด้วยกันให้เขารักสมัครสมานกันเถิดถ้าจะฆ่ายังไงเสียก็ให้หลานฉันยังอยู่เถิดอย่าเห็นหน้าพระอินทร์ก็เลยบอกว่านั่นแหละป้าธรรมะไม่ได้ตายแม้จะตายไปจากใจลูกตายไปจากใจสะใภ้ตายไปจากใจหลานซึ่งไม่รู้อีโนอีเนแต่ธรรมะคือความเมตตาคือความรักอันซื่อสัตย์อันบริสุทธิ์ยังอยู่ในใจของแม่ของป้านี่เองเวลาใดๆธรรมะยังไม่ตายถ้าธรรมะจะตายก็เมื่อใดแม่ไม่เลี้ยงลูกเมื่อใดพ่อไม่เลี้ยงลูกเมื่อนั้นแหละจงรู้เถิดว่าบัดนี้ธรรมะกำลังจะตายจะสูญหายจะสิ้นพันไปจากโลกเดี๋ยวนี้ธรรมะตายไปมากเลยนะท่านสาธุชนอาตมาพูดแล้วพูดเองแม้เป็นภาษาไทยก็พูดภาษาลาวก็พูดในหนังสือหรือประสูนบ้านเราเขียนไว้โบราณศาสตร์เพศเพียงอาคมใหม่สิมาถึงเขาสิบูทอลนี่ดันกำดันกำอุมพกรกำหอบเกาะกายเกยหลอกเหลี่ยวสเมนขานขนค้อนศาสตร์เพศเพียงอาคมใหม่มีมากพญานถึงเวหาห่วมเหี่ยงพระจันทร์แก่ง เขาสิดำดินดันเมโคคำเมกบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแทนพระอินทร์เขาสิเมาเพศห้างว่าแต่โตเฮียนหูลืมคุ้นเจาะผู้บาอาจารย์ผู้สอนสั่งบาปบ่อย่างเว้นหนังสิบ่อยำลูกสิบ่อคำหนึ่งเหลี่ยงบุญคุ้นพ่อแม่เขาสิเหิดเกิดหายจาขาดาเทียงสิทธิ์บ่ยำเยงหยานคุ้นแห่งคู่บาข้องโบห้านสิเราทมเสียเสียงแม่บ่คำหนึ่งเหรียงลูกอ่อนในอกหายาเบื่อทาวตายแต่ในของพอบ่ปองคุณเหรียงท่าละกาลูกอ่อนนอนแข็งนอนเทียบขางรับแล้วพัดขาตายจังหวัดบุรีรัมย์ออกข่าวมาฆ่าลูกชายบุรีรัมย์ออกข่าวมาฆ่าลูกชายคืนเดียวด้วยมือตนเอง3ศพพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อยัดกระสอบแม่เป็นธรรมดาที่สุดปัจจุบันนี้เมาที่ผมบอกเมาเพศทางว่าแต่โตเฮี้ยนหึอะไรคือเพศทางเพศทางมาจากภาษาสันสกฤตคือเพคะกับอังคะรวมกันเข้าเป็นเพทางคะเพทะแปลว่ารู้อังคะแปลว่าองค์ประกอบแห่งความรู้วิชาการสมัยใหม่ทำแท้งทำหมันละเมาบาบุญไม่รู้จักเลยจึงบอกว่าเมาเพทางว่าแต่โตเฮียนหู้บ่ยำเยงอย่างคุณแห่งคู่บาข้องโบห้านที่เราทมเสียเสียงลูกว่าคำหนึ่งเหลี่ยงบุญคุณพ่อแม่เหือดเถิดหายจาขาดาเทียงแม่บ่เต็มใจเหลี่ยงลูกอ่อนในอกหายาเบื่อทาวตายแต่ในท้องแต่ในท้องแม่นั้นมีชื่อว่าโทหะรินีเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆพระพุทธเจ้าเปลี่ยนชื่อให้ว่าโทหะรินีแปลว่าผู้มีใจสองแต่ก่อนแม่จะรักพ่อสุดหัวใจแต่พอเริ่มตั้งท้องตั้งครรภ์ความรักที่เคยมีใจเดียวกับพ่อต้องถูกแบ่งเป็นสองเป็นสองใจคือต้องมารักลูกแม้จะไม่เคยเห็นหน้าท้องใหญ่ๆก็อาจจะหลงโอบกอดลูกของแม่เอ๋ยเมื่อไรจะออกมาให้แม่ได้เห็นหน้าจะให้แม่ทนทุกข์ทรมานพอลูกเข้าท้องในแม่ลำบากแล้วบางคนทำให้แม่อยากกินของแปลกๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นั้นเป็นการแสดงออกมาจากวิญญาณของลูกแม่ต้องเอาใจบางคนที่แสนจะเกลียดชังกันแต่ลูกเข้ามาอยู่ในท้องแม่ทำให้อยากทำให้หิวอยากจะกินของตรงนั้นแม่ต้องข่มใจทำยิ้มละไมไปหาคนที่เกลียดชังไปขออยู่ขอกินเขาไม่ให้ก็เพิ่มความเกลียดเข้าไปเองมันเป็นไปเองเพราะนั้นแม่ต้องข่มใจเพื่อลูกข่มใจเพื่อลูกแบ่งออกมาจากผัวจึงว่าโทหะรินีบางสิ่งบางอย่างแม่อยากกินแม่ชอบแต่กินไปแล้วจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ลูกน้อยๆในท้องแม่ข่มใจไม่กินภาษาบาลีว่าทะเมนะข่มใจสัญญะเมนะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยา คิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียน

0: กิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

้อยสาวของแท้ที่อีพออีแม่พันหายมากเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซ่เฮ็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้อห้วย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทาง Facebook QFM Facebook นราพงศ์ไวยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันศุกร์ที่9ตุลาคมครับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวจากวงประชุมของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายกเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยยังอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแต่ว่าก็ได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาร่วมประชุมด้วยก็ได้สั่งการเรื่องสภาพอากาศจากการพยากรณ์ของกรมอุตุว่าในช่วงวันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมจะมีฝนตกก็ให้เตรียมพร้อมฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีครับ
5: มีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำ พื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงนะครับซึ่งผมก็จะเห็นว่าทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ทำการแจ้งเตือนเป็นแผนที่ไฮไลท์ภาคที่ได้รับผลกระทบให้ดูเข้าใจง่ายดีง่ายขึ้นนะครับก็ขอให้ทางบพ.ได้ให้ข้อมูลเน้นย้ำกับชาวบ้านในพื้นที่สำคัญที่ทั่วถึงด้วยตลอดจนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ทำการปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้ง2การพยากรณ์2การประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของนาวคาสมาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วย
4: นายกรัฐมนตรีพูดผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับที่ประชุมครับส่วนสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครสถานการณ์ดีขึ้นครับผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำซึ่งสังกัดอยู่กับสำนักการระบายน้ำของกทม.คุณเกรียงไกรศิวะศิยางกูลก็บอกว่าถนนสายหลักของกรุงเทพเนี่ยไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วครับเหลือเพียงน้ำท่วมปานกลางอ้าวฟังการสรุปของทางคุณเกรียงไกรศิวะศิริยางกูลครับ
6: ขออนุญาตนะครับนำเรียนข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำและก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับครับสถานการณ์น้ำในถนนสายหลักนะครับอย่างที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วนะครับเราไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เป็นน้ำท่วมปานกลางนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณถนนหลวงแพ่งแล้วก็ถนนฉลองกรุงนะครับแล้วก็ตอนนี้กรุงเทพมหานครเองนะครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับโดยเราจะระบายน้ำเนี่ยจากพื้นที่ในชุมชนเนี่ยที่ท่วมขังอยู่เนี่ยเร่งระบายผ่านท่อระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยลงสู่คลองสาขาคลองย่อยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสูบส่งต่อไปครับในไปสู่คลองที่เป็นคลองหลักนะครับซึ่งจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในลำดับถัดไปนะครับแต่ถ้ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยปัจจุบันเราได้มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เร่งในการลดระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากชุมชนนะครับแล้วก็ในกรณีที่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างออกไปเช่นชุมชนที่มีลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเราก็จะมีการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมทำคันแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็สูบน้ำเนี่ยออกสู่ลงคลองโดยตรงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับการคาดการณ์ของวันที่8ตุลาคมนะครับเราคาดว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นเต็มที่ช่วงบ่ายเวลา 17.44 น.นะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุทกเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่ 1.97 เมตรต่อกรนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่บวก3เมตรต่อกรนะครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ยัง ยังไม่ต้องกังวล นะครับในส่วนของการกู้คืนพื้นที่เคหะร่ม9นะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราได้มีการประสานกับทางกลาโหมนะครับในการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยซึ่งก็คาดการว่านะครับจะสามารถฟื้นฟูได้ภายใน 4-5 วันนะครับเรามีการจัดจุดพักขยะนะครับขนาดใหญ่2จุดซึ่งจะแบ่งตามโซนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้ระดมนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยเข้าไปสนับสนุนนะครับภารกิจในการขนย้ายขยะเนื่องจากว่าขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกทั้งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับในการที่มาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะต่างๆด้วยเป็นการบริการประชาชนในเรื่องของปริมาณขยะนะครับขออนุญาตรายงานในเรื่องของปริมาณขยะที่เราเก็บได้ปัจจุบันเนี่ยวันที่6ตุลาเรามีขยะเนี่ยที่เราเก็บได้อยู่720ตันนะครับยอดสะสมเนี่ยอยู่ที่ 3,118 ตันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่วันละ346ตันต่อวันนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีผู้มาลงทะเบียนนะครับผ่านออนไลน์แล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 62,483 รายนะครับโดยสามารถที่จะแบ่งเป็นผู้ที่มาใช้สิทธิ์โดยแบ่งตามค่าดำรงชีพนะครับจะเป็นอันดับ1ค่าซ่อมแซมบ้านนะครับเป็นอันดับ2แล้วก็ค่าเครื่องมือหรือทุนประกอบอาชีพเป็นลำดับ3นะครับถ้าแบ่งเป็นรายเขตนะครับอันดับ1จะเป็นเขตลักกระบังนะครับอันดับ2เป็นเขตบางกะปิอันดับ3เป็นเขตสายไหมนะครับสำหรับประเด็นนะครับประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครในเรื่องเงินเยียวยานะครับก็ขอเรียนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในกรณีที่น้ำท่วมขังบ้านนะครับไม่เกิน7วันไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะครับเราจะพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย 9,000 บาทนะครับแต่ถ้ากรณีที่น้ำท่วมบ้านเกิน7วันนะครับทรัพย์สินอาจจะไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะครับในกรณีที่เป็นบ้านหรือว่าอาคารที่โดนน้ำปิดล้อมเนี่ยทำให้การใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เนี่ยไม่ปกติไม่เกิน7วันนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ในประเด็นของเอกสารต่างๆที่เราจะต้องที่ประชาชนนะครับจะต้องนำมายื่นทางกรุงเทพมหานครก็ขอเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครไม่ได้บังคับนะครับในเรื่องของการแนบสำเนาบัตรแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับเราได้มีการปรับปรุงระบบในเว็บไซต์นะครับไม่ได้บังคับให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็โฉนดกรณีที่อยู่จริงเนี่ยที่ท่านอยู่จริงเนี่ยตรงกับทะเบียนบ้านนะครับแต่ถ้าไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเนี่ยขอความร่วมมือนะครับในการที่จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยแต่ถ้าไม่มีสูญหายเนี่ยก็สามารถที่จะไปดำเนินการแจ้งกับทางเจ้าที่เขตได้นะครับทางสำนักงานเขตเจ้าที่เขตเองเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับ
4: คุณเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้แทนจากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครครับเรื่องกรณีแฟดคลองจันหลังจากที่มีประเด็นว่าตกลงจะได้รับเงินเยียวยาไหมเพราะมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันระหว่างอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยคุณนิรัตพงศิริสิทธิถาวรอธิบดีเนี่ยออกมาแก้ไขแล้วครับบอกว่าท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟดคลองจันสักคำเดียวเลยนะท่านพูดถึงหลักการทั่วๆไปไม่ได้เอ่ยคำว่าคลองจันสักคำเลยเอาฟังเสียงของคุณนิรัตครับ
7: เมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องคลองจันสักคำเลยนะเขียนใครไปพูดถึงเนี่ยอันนี้ปฏิเสธเลยนะเมื่อวานมีคำถามว่าเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าตั้งต้นมาว่าพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ผมก็บอกว่าคำถามนั้นน่ะก็มันมีคำตอบเป็นตัวเองผมไม่ได้พูดถึงคลองจันท เดี๋ยวจะดราม่า กันโดยไม่จำเป็นมาเปล่าเอาหลักเกณฑ์ก่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยและสร้างความเดือดร้อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบกลางปี69มาให้6เนี่ย69เนี่ย 4,700 ล้านช่วยที่นอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.ถืออยู่อันนี้ช่วยเพิ่มเติมนะครับก็หลักๆ ก็จะมีบ้านน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็น้ำล้อม 9,000 5,000 ว่าไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคส 9,000 นะก็มีช่วยอยู่ใน60กว่าจังหวัดนะเป็นมติครม.แรกก็มติครม.สุดท้ายก่อน30กันยานะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมแล้วก็ให้มีหลักเกณฑ์รองรับแล้วก็ให้ช่วยอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยคือถ้าเราพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นสมุทรสงครามตกหล่นเพราะว่าครม.ออกมติไปแล้วแต่สมุทรสงครามเกิดเหตุวันที่30กันยายนเราก็เอาเข้าครม.ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดนะครับก็พยายามดูแลให้ในส่วนของระยะเวลาที่ให้เขาลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าท่านนายกเนี่ยมีความห่วงใยก็ลดเวลาจากขั้นตอนปภ.ไปออมสินเนี่ยต้องรอ2วันก็เหลือวันเดียวนะครับส่งข้อมูลไปวันนี้พรุ่งนี้เงินออกแล้วนะครับก็พยายามทำทุกอย่างที่เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงแล้วก็ตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับไม่ได้ระบุพื้นที่ใดครับดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยครับทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเจ้าของพื้นที่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอกทม.ก็ท่านผู้ว่ากทม.ก็ไปสำรวจแล้วก็ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติเพิ่มอะไรอีกเลยครับทุกพื้นที่นะครับผมใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยกทม.ก็ผู้ว่ากทม.ผู้อำนวยการเขตก็ไปดูด้วยหลักฐานการท่วมนะต่างจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอท่านก็ไปดูร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ามันเป็นพื้นที่ท่วมจริงก็ลงมาเลยทางลัดหรือในแอปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเงินก็ออกภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำนี่เราพยายามเร่งเวลาเร็วที่สุดนะครับอย่าถามเจาะพื้นที่ผมไม่ได้พูดคลองจันนะอย่าเขียนนะเมื่อวานเขียนโดยที่ผมไม่ได้พูดแต่ก็ไม่โกรธนะมันเพี้ยนประชาชนเขาจะผิดมันไม่ดีหรอกนะ
4: คุณนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
8: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 23:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
9: ้คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับประเด็นเรื่องย้ายอำเภอบ้านสร้างวันนี้มีความคืบหน้าคือปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งใหม่ครับก็คือให้คุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและให้นายนฤทธิ์ปาละกวงณอยุธยา นายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปเป็นนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีแทนครับนี่เป็นคำสั่งมาใหม่ครับท่านผู้ฟังมีผลตั้งแต่วันนี้ด้วย9ตุลาคมนี้ครับทีนี้ประเด็นเดิมเรื่องดราม่าเริ่มจากนายกอนุทินก่อนนี่กลับมาถึงเมืองไทยให้สัมภาษณ์ช่วงค่ำๆที่ทำเนียบรัฐบาลเรื่องการย้ายนายอำเภอเศรษฐวุฒินี่นะครับบอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยกับอธิบดีกรมการปกครองเอาฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
10: คือณขณะนี้ในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับจังหวัดไหนที่เขาประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยก็หมายว่าจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่มีตั้งกฎหมายเลยก็เหมือนกฎอะไรกฎฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินกฎอัยการศึกเขาก็ถ้ามีกฎอัยการศึกเนี่ยทหารที่กำกับดูแลพื้นที่นั้นก็จะเป็นผู้บัญชาการสูงสุดในกรณีเรื่องประสบภัยนี่ก็เช่นกันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะทำหน้าที่ผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เพราะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดการสั่งการการสั่งการที่สั่งการข้ามกระทรวงได้เลยสั่งการโยกย้ายหรือว่ารายงานนะครับความการทำงานของบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องในสังกัดเขาได้เลยนั้นในกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็ได้ทำหนังสือนะครับมาขอให้ทางอธิบดีกรมการปกครองได้พิจารณาย้ายนายอำเภอคนนี้ออกจากพื้นที่แล้วอธิบดีกรมปกครองเขาก็พิจารณาซึ่งก็เป็นไปตามสถานการณ์ทุกประการไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินต้องทำให้เกิดการบูรณาการการความร่วมมือนะครับโดยฉับพลันทันใดนะครับการตรวจสอบนั้นผมก็ให้นโยบายทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่าก็ตรวจสอบไปว่าเป็นไปตามที่ผู้ว่าพูดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก
11: ็คืน
10: จริงๆก็ไม่ได้คืนการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมาอธิบายให้ผมฟังเมื่อเช้าว่าคนนี้เขาก็อยู่ที่เดิมมา5ปีจริงๆควรจะถูกย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วแหละเกินนี่อยู่เกินแล้วนะครับก็ในเมื่อผู้ว่าบอกว่าขอย้ายบุคลากรเขาย้ายไปอีกอำเภอหนึ่งสลับตำแหน่งกันก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรยังคงเป็นนักบริหารระดับสูงนะก็เรื่องนี้ก็น่าจะจบไปได้แล้วล่ะไม่มีประเด็นอะไร
11: กันเกิดข้อวิจารณ์กันใหญ่โตตรงนี้บนโลกโซเชียลท่านนายกต้องให้อธิบดีกรมการปกครอง
10: ไม่
11: หรืออะไรมาอธิบาย
10: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องอธิบายอะไรครับมันอยู่ในขอบเขตอำนาจของอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ผู้ที่ลงนามย้ายก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายในการกำกับดูแลของปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจำอยู่แล้วเป็นเรื่องภายในนั้น
12: ก็มีชาวบ้านบอกว่านายอำเภอลงพื้นที่ค่ะแต่เมื่อวานนายกบอกว่านายอำเภอไม่ได้ทำงานเลย
10: ก็ผมก็ต้องเชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสืออย่างเป็นทางการมานะครับแล้วก็ถึงเวลาที่วาระที่ก็จะต้องมีการโยกย้ายอยู่แล้วอันนี้ก็จากรายงานในที่ประชุมนะครับจากทางผู้บริหารไทยไม่มีประเด็นหรอกครับงานอย่าเสียพอนะครับสำคัญตอนนี้คือไปเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดที่น้ำมันยังไม่

0: หลายหลายจังหวัดแทบทุกจังหวัดลดหมดแล้วเหลือตรงเนี้ยแล้วก็เหลือตรงฉะเชิงเทราเหลือตรงนครนายกเอาเวลาไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดดีกว่าการระดมความสนับสนุนต่างๆมันตอนนี้ก็ระดมไปเฉพาะจุดละนะน่าจะทุกอย่างน่าจะมีความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดคือพูดง่ายๆคือแม่ทัพในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าแม่ทัพบอกขุนพลคนนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องเชื่อแม่ทัพนะครับตามหลักทุกอย่างนะครับของการบริหาร
1: ท่านนายกมองยังไงที่มีอดีตปลัดออกมาบอกว่ามันไม่เหมาะสมกับการย้ายครั้งนี้อดีตปลัดมหาไทยครับ
0: คือท่านก็พูดในฐานะประชาชนท่านไม่ได้พูดในฐานะปลัดกระทรวงมหาไทยท่านพ้นตำแหน่งไปตั้ง2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมีความคิดความอ่านอย่างไรก็เป็นสิทธิของท่านอยู่แล้วแล้วเราปฏิบัติตามไปแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจในความเห็นอะไรตรงนั้นเราดูในเรื่องของหน้างานเป็นหลักนะครับอย่างที่เรียนมาเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้อำนวยการสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีบอกไม่เอาคนนี้ขอให้เปลี่ยนเข้ามาในสถานการณ์น้ำท่วมอำเภออะไรนะบ้านสร้างเนี่ยนะครับที่อื่นเขาลดหมดแล้วที่นี่ยังน้ำยังระดับคออยู่เลยอย่างเงี้ยโอ้โหจะไปตั้งถามเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมไม่รอหรอกครับนะครับผมก็ถามว่าท่านปลัดท่านอธิบดีจะทำอย่างไรผมเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์แห่งชาติด้วยผมก็ต้องเชื่อคนที่มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่นั้นอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะครับไม่มีประเด็นการเมืองไม่มีการกลั่นแกล้งผมจะไปกลั่นแกล้งอะไรกับระดับนายอำเภอตามไปผมได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมจังหวัดปราจีนบุรีมันก็เป็นจังหวัดที่ผมมีความคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นจังหวัดที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยทั้ง3เขตก็ชนะการเลือกตั้งมามันไม่มีเหตุอะไรที่ผมต้องไปกลั่นแกล้งหรือว่าจะไปแสดงอำนาจบาดใหญ่อะไรตรงนั้นเลยตรงข้ามผมต้องทำทุกวิถีทางที่ทำให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เกิดได้มีประสิทธิภาพที่มากที่สุดชื่นชมจะตายไปดูสินายกอบจ.ปราจีนขยันมากเลยนะครับทำงานร่วมมือกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับได้อย่างขยันขันแข็งเต็มที่รู้เรื่องหมดแก้ไขปัญหาได้แทบทุกจุดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีความมีประสิทธิภาพในตัวอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็เร่งดำเนินการทุกอย่างที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ให้เร็วที่สุด
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เต็มที่เลย
3: เราไม่คืนก็ใช่ไหมคะนายกตำแหน่ง
0: นี่เขายังวนอยู่ตรงนี้อยู่นั่นแหละ
4: ก็คือท่านนายก
1: ย้ายเลยใช่ไหม
4: ท่านนายกมั่นใจว่าสิ่งที่พูดออกไปเมื่อวานนี้ในที่ประชุมเนี่ยไม่โดยใช้คำที่อาจจะรุนแรงนิดนึงอับอายอะไรต่างๆท่านนายกได้ตรวจสอบครบถ้วนกระบวนการแล้ว
0: ก็ผมเรียนแล้วไงครับว่าผู้ราชการจังหวัดคือผู้จัดการสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดนั้นก็คือแม่ทัพถ้าแม่ทัพบอกว่าคุณคนวันนี้ทำงานไม่ได้ต้องเชื่อแม่ทัพก่อนแล้วก็อย่างที่เรียนนะเราไม่ได้ลงโทษอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราก็สลับตำแหน่งให้เขาไปเขาก็ยังเป็นนายอำเภออยู่ถูกไหมครับทั้งท่านปลัดท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็สลับแล้วท่านก็มาชี้แจงที่ประชุมมารายงานผมไม่ทราบซึ่งท่านไม่ต้องรายงานก็ได้ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่เป็นคนปัจจุบันนะเพราะนั้นอย่าไปยกตัวอย่างอดีตหรือว่าอะไรพวกนี้มามันเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการบริหารราชการนี้นะครับ
3: ไม่ต้องทำกรรมการสอบอะไรพวกน
0: ี้
3: ใช่
0: ไห
3: ม
4: สอบอ
0: ันนี้ต้องไปถามที
4: ่ที่
0: มีโครงการปกครอง
5: นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้นะครับอ้าวทีนี้คนที่ออกมาแอนอกรับแทนนายกรัฐมนตรีก็คือคนนี้ครับคุณพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างบอกว่าเป็นคนเสนอเองครับหนังสือพิมพ์เขาก็พาดหัวว่า

0: พลพียืดอกรับชงย้ายในอำเภอบ้านสร้างแต่ถ้าตรวจแล้วไม่ผิดก็คืนตำแหน่งข่าวสดก็บอกว่าพลพีป้องนายกรัฐมนตรีซัดนายอำเภอดีแต่ทำคอนเทนต์ครับไปฟังเสียงของคุณพลพีสุวรรณชวีครับ
1: ก็เรื่องในอำเภอบ้านสร้างนะครับก็จริงๆท่านสุชาติชมกลิ่นผมท่านพระดอนท่านสิริพงษ์ท่านสิบิดาเราก็ได้เดินทางไปที่แปดริ้วนะครับแล้วก็ระหว่างเราก็แยกกันในการปฏิบัติภารกิจนะครับทั้งหมดก็ประมาณ5จุด6จุดซึ่งเรากระจายกันออกไปประมาณ 5-6 รัฐมนตรีนะครับ เราก็ได้รับรายงานจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนายกอบจแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็ทุกคนก็รายงานเหมือนกันหมดเกี่ยวกับท่านนายอำเภอบ้านสร้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนรายงานท่านนายกเองนะครับว่าเราได้รับรายงานอย่างนี้มาจากจังหวัดนะครับแต่เป็นรายงานด้วยวาจานะครับพอมีคำสั่งของท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยผมก็เพิ่งไปเห็นว่าท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้ทำหนังสือมาตั้งแต่วันที่30แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องก็เป็นเรื่องเขาโครงเดียวกันหมดเลยว่าในการที่ตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็คือท่านผู้ว่าณวันนั้นแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะรักษาการราชการจังหวัดเนี่ยมันเป็นทำนองเดียวกันเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมเข้าใจว่าการที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติการแล้วก็เป็นการคนที่ทำโซเชียลเน็ตเวิร์กิ้งได้ดีโซเชียลมีเดียได้ดีนะครับก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะเห็นวิธีการในปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์นะครับแต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติหน้าที่หน้างานจริงๆหรือการสื่อสารหรือว่าการสนองรับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดียนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดณวันนั้นและรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความคิดเห็นเดียวกันที่อยากจะให้ท่านในอำเภอเนี่ยได้ออกจากพื้นที่ก่อนแล้วเขาก็จะเอาปลัดอำเภอเอาจากจังหวัดเนี่ยลงไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะบอกว่าพี่น้องชาวอำเภอบ้านสร้างไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าสถานการณ์ที่บ้านสร้างนั้นเป็นอย่างไรนะครับวันที่ผมไปก็ท่านรองผู้ว่าที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็รายงานว่าสิ่งที่เขาขาดเหลือนั่นคืออะไรเราก็เล่นดำเนินการประสานทันทีไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นยาอีกประมาณแสนชุดนะครับแล้วก็เรือท้องแบนติดเครื่องท่านอธิบดีปภ.ท่านก็ได้ส่งไปทันทีนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีการประสานงานกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเป็นอย่างดีนะครับในส่วนที่ขาดเหลืออะไรเนี่ยรัฐบาลก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วผมก็ได้เน้นย้ำว่าเงินที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีอยู่ในมือเนี่ยต้องใช้นะครับเพื่อให้น้องประชาชนเนี่ยได้บรรเทาทุกข์มากที่สุดอะเพราะว่าเรารู้ว่าวันนี้บ้านสร้างนั้นหนักหน่วงและเผลอๆอาจจะต้องรับน้ำจากที่อื่นด้วยแล้วก็น้ำยังไม่ได้รับการระบายเร็วเท่าที่เราคาดการไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร่งทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรได้อุ่นใจให้ได้มากที่สุดอะถึงแม้มันจะอุ่นใจไม่ได้ว่าน้ำอยู่ครึ่งแข้งอยู่เกินเข่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแต่เรื่องของท่านอำเภอเนี่ยในเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มีความเห็นเป็นแบบนั้นพอรักษาการมานะครับท่านรองผู้ว่ามาก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ยังมามีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องทำให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้เอาได้เชิญท่านนายอำเภอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วผมเป็นคนที่รายงานนายกเองนะครับแต่ว่าวันที่รายงานนายกนั้นเนี่ยคำสั่งออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านนายอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับและท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วและท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมก็ปรากฏว่าไม่มีก็เป็นที่มาที่ไปที่ท่านรองผู้ว่าก็รายงานก็เป็นที่มาของการลงนามในหนังสือเพื่อที่จะเอาท่านนายอำเภอนั้นออกจากพื้นที่ก่อนแล้วก็เอาท่านปลัดจังหวัดแล้วก็เอาจ่าจังหวัดนั้นลงไปบูรณาการในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอำเภอบ้านสร้างนะครับก็อยากจะชี้แจงผ่านท่านพี่ๆสื่อมวลชนให้ทำความเข้าใจในบริบทหรือเนื้อหาในข้อเท็จจริงที่พวกเราได้รับรายงานนะครับพวกผมเนี่ยอาจจะลงไปวัน2วัน3วันวันนึงอาจจะ5ชั่วโมง6ชั่วโมงเราอาจจะไม่ได้เห็นในพฤติกรรมหรือวิธีการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเท่ากับผู้เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อใครไม่ได้เลยจะเป็นผู้

0: ครับโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการสื่อสารทั้งสองทางคือพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนก็อาจจะมีข้อความมีไดเรกมีอะไรมานะครับแล้วก็ผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะนำเสนอตัวเองว่าลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรเพราะนั้นเหรียญมันมี2ด้านแต่ผมคิดว่าระดับ40บาทผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการเป็นผู้บัญชาการในพื้นที่เกิดเหตุเขาคงวิเคราะห์คำนวณแล้วก็มีรายละเอียดเพียงพอแล้วล่ะครับไม่งั้นหนังสือก็คงไม่ได้กระเสียงขึ้นมาเสนอท่านอธิบดีเพื่อที่จะเอาท่านนายอำเภอนั้นออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านนายอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ล่าสุดก็มีทางอดีตปลัดมหาไทยออกมาปกป้องบอกว่าน่าจะแบบ
0: ก็จริงๆโดยความที่มีเลือดของมหาไทยบำบัดทุกบำรุงสุขอยู่แล้วเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับที่ข้าราชการระดับในอำเภอนั้นจะมีรายงานอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับคือถ้าเกิดเป็นผมไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ตามรายงานจริงผมก็ตกใจเช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้มีอุทกภัยอย่างนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นวงกว้างเนี่ยเราไม่ควรนิ่งนอนใจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้บริหารในการที่จะไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วนะครับ
2: แต่จากเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดจีนเองหรือว่าในอำเภอบ้านสร้างค่ะค่อนข้างที่จะ
0: ก็จริงๆก็มี2ด้านภาคเอกชนก็มาบอกว่าการบริหารจัดการน้ำนั้นไม่ดีการดูแลพี่น้องประชาชนในบางส่วนนั้นก็อาจจะไม่ดีผมก็ดูสัมภาษณ์เมื่อเช้าในทีวีช่องหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเห็นแต่ในอำเภอแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริงก็เห็นในสื่อออนไลน์เพราะฉะนั้นมันเรื่องราวมีทุกแบบนะครับจริงๆเหรียญมันไม่ได้มี2ด้านด้วยมันอาจจะมีมุมทะแยงมุมขวางมุมอะไรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะรับฟังอะไรแต่ว่าวันนี้เราจะไม่รับฟังผู้ว่าราชการจังหวัดคงไม่ได้เราจะไม่รับฟังท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการผู้ว่าราชการก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้บัญชาอยู่นั่นเขาเป็น Chief of Command อ่ะเพราะนั้นเขารายงานอะไรมาทางกรมหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงต้องพิจารณาตามเนื้อบทของเอกสารเราคงไม่ใช่ว่ามีรายงานมาแล้วต้องไปไถโซเชียลดูว่าวิธีการทำงานนั้นคืออะไรคอมเมนต์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนมีวุฒิภาวะเพียงพอในการที่จะรายงานขึ้นมาผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะมีการรายงานเท็จหรอกครับนะครับ
2: อีกประเด็นที่มันมีข่าวอันนี้คือข่าวจากในพื้นที่นะคะที่บอกว่าท่านนายกมาสร้างเนี่ยมีประเด็นขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าเรื่องการให้ถือจริงเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่ตรงนี้ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: ก็ถ้าเกิดมีข้อมูลมาเราก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมส่วนตัวแล้วโดยสิ่งที่รับรู้มาผมก็ยังไม่ได้ปักหลักว่าจริงหรือไม่เพราะว่าท่านรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าก็ยังรายงานในทํานองเดียวกันกับท่านอดีตผู้ว่าและรองผู้ว่าทั้ง2คนนะครับแล้วก็มีผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นด้วยตัวท่านนายกอบจเองมาเจอผมก็รายงานเช่นเดียวกันว่าเวลาอบจอยากจะลงไปก็อาจจะมีการประสานงานที่ไม่ดีเพียงพอในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนน่ะถ้าเกิดว่าตั้งกรรมการสอบจริงและสอบแล้วท่านไม่ได้ทำอะไรที่เป็นไปตามข่าวหรือตามรายงานท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ
3: อันนี้ต้องรับกับกระแสโซเชียลที่จัดกับกระทรวง
0: ผมคิดว่าวิธีการที่เราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกเองว่าพี่น้องประชาชนนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ข้าราชการบางท่านอาจจะต้องออกจากพื้นที่ก็ต้องมีข้าราชการที่ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปเป็น Chief of Command ในอำเภอนั้นๆหรือหัวหน้าศูนย์ในอำเภอนั้นๆเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับวันนี้ผมก็เน้นไปที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการแทนผู้ว่าเหมือนกันว่าเรื่องการสำรวจของผู้ประสบภัยเนี่ยต้องทำแล้ววันนี้เราต้องรู้แล้วว่าใครบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเยียวยาต้องถึงพี่น้องประชาชนนะครับแล้ววันนี้ไม่ต้องไปนับวันว่ากี่วันกี่ชั่วโมงกี่อะไรแล้วเพราะว่าที่8ริ้วนี้ก็หนักหน่วงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลามันก็พิสูจน์อยู่แล้วว่ามันเกินในหลัก

0: เกณฑ์ที่ทางปภ.หรือประกันภัยนั้นได้ตั้งไว้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้อย่าให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ตกหล่นในการที่จะเข้าถึงเงินเยียวยาเลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้เอ็ดไปที่ประชุมไปว่าทำไมกดปุ่มวันนี้อีก2วันได้เงินจริงๆแล้วมันกดตอนนี้อีก1นาทีมันต้องได้เลยด้วยซ้ำหรือเร็วกว่า1นาทีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ปภ.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปบูรณาการในระบบจริงๆว่าพอเงินมาแล้วพยานหลักฐานครบเอกสารครบผู้ว่าราชการหรือว่าใครเซ็นขึ้นมารับรองแล้วเนี่ยเงินมันต้องไปถึงพี่น้องประชาชนทันทีนะครับวันนี้มันไม่ใช่แค่น้ำอยู่ในบ้านนะมันคือทั้งกำลังใจทั้งความเสียหายเพราะนั้นเงินที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รับและต้องได้รับจากการเยียวยาเนี่ยเขาก็ได้ไปวางแผนได้ถูกครับว่าเขาจะดูแลซ่อมแซมบ้านเรือนยังไงเขาต้องทำยังไงกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุดนะครับไม่มีการเมืองอยู่แล้วเพราะเป็นการรายงานมาจากจังหวัดอยู่แล้วครับแล้วก็เอกสารจากท่านอดีตผู้ว่าก็ชัดเจนแล้วก็รายงานจากท่านรองผู้ว่าก็ชัดเจนนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพอถ้ามีการสอบจริงๆทุกๆคนที่เกี่ยวข้องก็คงต้องมาให้ข้อมูลนะครับแต่วันนี้ไม่มีวันนี้เราไม่มีการเมืองอยู่แล้วนะครับ
1: คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำอีกทีนะครับล่าสุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่คำสั่งใหม่นะครับคือให้คุณเศรษฐวุฒิไปเป็นนายอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็ให้คุณนฤทธิ์ปาละกวงณอยุธยานายอำเภอโคกสูงสระแก้วมาเป็นนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีแทนนะครับเอาละครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: ก็จะน่าจะเป็น
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
5: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
3: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาช่วงนี้ฟังข่าวการเมืองเรื่องของฝ่ายค้านที่ยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นไปเรียบร้อยแล้วครับมติชนพาดหัวว่าฝ่ายค้านชำแหละกินรวบประเทศซักฟอก18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยไทยรัฐบอกว่าซักฟอก18รัฐมนตรีระบอบน้ำเงินเชือดหนูโดนข้อหาหนักฟังเสียงของผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
6: ขออภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคณะรัฐมนตรีจริงๆแล้วขอเปิดเป็นรายบุคคลนะครับมีเพื่อนสมาชิกนะครับที่มาร่วมลงชื่อกันทั้งหมด145คนนะครับข้อกล่าวหานะครับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นยติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับมีความยาวทั้งหมด7หน้าซึ่งพวกเรานะครับขอเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น18คนด้วยกันตามรายนามดังต่อไปนี้1นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม3นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี4นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง5นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 6. นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี 7. พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 8นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา9นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม11พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม12นายณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี13นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี14นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี15นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี16นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม17นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและ18นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยข้อกล่าวหานะครับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็รวบรวมมาเป็นกรอบยติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ผมเองก็อาจจะไม่ได้นำแถลงทั้งหมดเนื่องจากว่ามีความยาวนะครับถึง7หน้าด้วยกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะสรุปครับการอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสวทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนต่างๆอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับส่วนเนื้อหาในรายละเอียดเป็นรายบุคคลว่าแต่ละคนถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างไรบ้างนะครับในเอกสารทั้ง7หน้านี้นะครับเริ่มตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไล่เรียงลงไปจนครบทั้ง18คนพวกเราก็จะส่งให้ทางสื่อมวลชนนะครับได้เห็นในรายละเอียดในลำดับถัดไปนะครับในขณะนี้ก็ระหว่างรอท่านประธานรัฐสภานะครับลงมารับญัตติจากพวกเราโดยตรงด้วยตนเองเนี่ยก็จะขอเปิดให้ทางสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามเบื้องต้นก่อนครับ
7: หลายท่านในญัตติเนี่ยที่มีการกล่าวถึงคดีเกี่ยวกับการทุจริตเรื่องสวแน่ๆอาจจะเป็นประเด็นทำให้ประธานวินิจฉัยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าไม่สามารถนำมาอภิปรายได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นเรื่องของประธาน
6: ก็อยากจะให้ทางท่านประธานโสพลคงเส้นคงวากับคำพูดของตัวเองก่อนหน้านี้ท่านเองก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้าท่านลงมารับญัตติกับพวกเราโดยตรงเนี่ยมีโอกาสก็อาจจะยังให้ท่านได้ลองยืนยันอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ครับ
7: เกณฑ์ในการที่จะอภิปรายต้องมีท่านใดเนี่ยมีเกณฑ์ไหนบ้างครับหลัก
6: หลักๆเราก็มองในเรื่องของการที่ต้องมีหลักฐานใบเสร็จที่ค่อนข้างเห็นชัดนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าครั้งนี้เนี่ยเราอภิปรายเนี่ยเราอภิปรายต่อระบอบสีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยนะครับดังนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราใช้ในการพิจารณาว่าเราเชื่อมั่นในข้อมูลพยานหลักฐานที่เรามีนะครับถึงตั้งข้อกล่าวหาต่อรัฐมนตรีทั้งหมด18คน
7: ข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเพียงพอที่จะอภิปรายแล้วนำไปยื่นให้หน่วยงานต่างๆเอาไปต่อได้ใช่ไหม
6: ครับจริงๆก็เป็นการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายทวงดุลตรวจสอบในการตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วนะครับพยานหลักฐานทั้งหมดหลังการอภิปรายเนี่ยเราเองก็จะดำเนินการทุกอย่างนะครับที่จะใช้ในการเอาผิดกับรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้ครับส่วนในเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นนะครับในการลงมติผมเองก็ต้องเรียกร้องนะครับไปยังเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเองก็ตามอย่าลืมว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติดังนั้นเนี่ยก็ถ้าดูตามพยานหลักฐานที่พวกเราเปิดเป็นรายบุคคลทั้ง18คนแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนทำหน้าที่ในการลงมติในสภาของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาครับ
7: จะสื่อสารไปยังพรรคกล้าทำโดยเฉพาะยังไงดีนะเพราะว่าสถานะเขาก็ยังคุมเรือนตอนนี้
6: ครับก็ผมเชื่อว่าในทางปฏิบัตินะครับหลายๆคนก็พอจะเห็นนะครับแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าสาเหตุใดที่ในยตินี้อาจจะไม่ได้มีทางพรรคธรรมมาร่วมลงชื่อด้วยก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคธรรมเองก็อาจจะต้องชี้แจงด้วยตนเองครับ
1: คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับ18คนด้วยกันมีชื่อเดียวที่ไม่ใช่ของภูมิใจไทยไอ้ที่รัฐมนตรีไม่ถูกอภิปรายก็คือคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับประธานโสพลชาลัมก็บอกว่าจะเร่งในการบรรจุแล้วก็จะต้องแจ้งทางรัฐบาลเพื่อให้เขากำหนดวันที่จะให้อภิปรายมาฟังเสียงของคุณโสพลชาลัมครับ
8: ก็เวลาก็ประมาณ14วันแต่ว่าผมเมื่อกี้เบื้องต้นได้คุยกับท่านผู้นำแล้วว่าอยากได้ปลายเดือนฉะนั้นก็สุดแล้วแต่ขั้นตอนการตรวจสอบยติก็จะทำให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอให้ครม.ได้ยื่นวันมาว่าเพราะว่าต้องแจ้งทางครม.ครม.จะได้วันมาฉะนั้นขั้นตอนของสภาก็คิดว่าจะดำเนินการให้เร็วเพื่อเวลาครม.จะได้จัดเวลาของเขาถูกนะครับ
9: เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่จะเดินต่อการอภิปรายในช่วงปลายเดือนตุลาคม
8: ก็เมื่อกี้ผมก็ถามก็บอกตรงๆครับก็พูดกันหน้างานนี่แหละบอกว่าท่านอยากได้วันไหนนะอยากได้วันไหนทางท่านผู้นำก็บอกว่าอยากได้ปลายเดือนผมก็ว่าโอเคปลายเดือนก็ปลายเดือนถ้าไม่ติดทางรัฐบาลก็ทางสภาพร้อมปลายเดือนก็ปลายเดือนนะครับ
9: มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคดีว่าบอกว่าสามารถอภิปรายได้ใช
8: ่ไหมครับก็เราก็พูดกันมากแล้วก็คงถ้ามันเรื่องไหนที่มันผูกพันมันก็พูดได้มันถ้ามันอยู่ในตำแหน่งถ้ามันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ที่ถูกอภิปรายมันก็พูดได้นะครับมันต้องดูที่ว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้รับผิดชอบไหมคืออย่างนี้ก็เรียนถือโอกาสได้พูดกับในที่สาธารณะเลยนะครับว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานเนี่ยสิ่งและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องยึดข้อบังคับนะครับเพื่อให้การบริหารการประชุมให้เรียบร้อยถ้าไม่ยึดถ้าประธานเองไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากฉะนั้นผมก็ยึดแนวที่จะต้องยึดแนวตามข้อบังคับที่อย่างเคร่งครัดที่ไม่ว่าฝ่ายตอบหรือฝ่ายถามหรือรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับไม่เอ็นเอียงนะครับ
1: คุณโสพลชาลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรนายกอนุทินก็บอกว่าไม่มีปัญหารัฐมนตรีทุกคนพร้อมที่จะชี้แจงและก็ถือโอกาสจะได้อธิบายให้ประชาชนได้รับทราบประชาชนได้รับทราบแล้วก็จะถือโอกาสในการที่จะได้ฟังนโยบายหรือผลงานของรัฐบาลโดยซ้ำไปนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้พบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช